0: การพิจารณาของสหรัฐและช่วยลดความไม่แน่นอนด้านมาตรการภาษีให้แก่ผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้ไทยจะเสนอข้อยกเว้นภาษีสินค้า6กลุ่มกว่า 1,000 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรเช่นข้าวหอมมะลิสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งเป็นสินค้าที่สหรัฐผลิตไม่ได้หรือใช้เป็นวัตถุดิบในภาคการผลิตพร้อมยืนยันจุดยืนในประเด็นที่ไม่สามารถยอมรับได้เช่นการเปิดให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไข Country of Concern ที่อาจกระทบต่อการเจรจาการค้าของไทยกับประเทศอื่นในอนาคต
1: เพราะว่าก็คงทราบดีอยู่แล้วว่า 301 เนี่ยกลุ่มที่จบอาร์ตแล้วนะเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่ากลุ่มที่เราซึ่งเรายังไม่ได้จบเรื่องอาร์ตเราก็คงจะพยายามไปจบเรื่องอาร์ตให้ได้ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะตกลงได้อะค่ะเช่นยกตัวอย่างสารเร่งเนื้อแดงอันนี้เราคงยอมไม่ได้หรือ country of concern ในการที่ถ้าเราจะไปเจรจากับประเทศอื่นถ้าอยู่ในลิสต์ของ country of concern ของอเมริกาเราจะไม่สามารถไปทำการเจรจาการค้าการขายกับทางนั้นได้เราก็ตั้งใจว่า24กรกฎาคมคือธง
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าการเจรจาครั้งนี้ไทยยังตั้งเป้าให้อัตราภาษีไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคและหากเป็นไปได้คาดหวังให้ปรับลดลงจากปัจจุบันที่ร้อยละ19พร้อมเตรียมนำเสนอข้อมูลความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและแผนการจัดซื้อสินค้าจากสหรัฐเพื่อสะท้อนถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศปริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่7บ้านรวมไทยตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดพังงาที่หมู่2บ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วันนี้มีอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลมาฝากกับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อคืนเวลาคุณภาพให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสอนการดูแลและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่า AI จะเข้ามาทำหน้าที่อะไรได้บ้างคำตอบคือ AI จะช่วยงานเบื้องหลังที่ใช้เวลามากไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารการสรุปรายงานการเตรียมแผนการสอนหรือการช่วยประเมินผลการเรียนผ่านเครื่องมือดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพทำให้ครูลดภาระงานธุรการและมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการอบรมทักษะดิจิตอลให้ครูทั่วประเทศพร้อมสร้างฐานข้อมูลกลางลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อให้ครูไทยสามารถใช้งานได้จริงอย่างมั่นใจที่สำคัญนโยบายนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงเรียนในเมืองแต่รัฐบาลตั้งใจให้โรงเรียนทุกขนาดรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและขอย้ำว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูเพราะครูคือหัวใจของการศึกษาความเข้าใจความอบอุ่นและการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ AI จะเป็นเพียงผู้ช่วยที่ลดภาระงานเพื่อให้ครูได้ใช้เวลากับนักเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนคุณภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเอง

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงาน

0: กองทัพสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะครอบคลุมท่าเรือท่าเทียบเรือบรรทุกน้ำมันและพื้นที่ชายฝั่งทั้งหมดของอิหร่านพร้อมประกาศว่าจะสกัดกั้นหรือยึดเรือที่เข้าออกพื้นที่ปิดล้อมโดยไม่ได้รับอนุญาตด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศแผนเรียกเก็บค่าธรรมเนียม20%จากมูลค่าสินค้าที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์โมสและจะเริ่มดำเนินการโดยทันทีแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศของสหประชาชาติคัดค้านการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมสพร้อมย้ำว่ากฎหมายระหว่างประเทศไม่มีบทบัญญัติรองรับการกำหนดค่าธรรมเนียมบังคับสำหรับการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติของยูเครนเตรียมลงมติรับรองรัฐบาลชุดใหม่ภายในสัปดาห์นี้หลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเสนอให้เปลี่ยนตัวนางยูเลียสวีรีเดนโกนายกรัฐมนตรีของยูเครนหลังดำรงตำแหน่งได้เพียง1 ปีพร้อมระบุว่าต้องการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารประเทศท่ามกลางสถานการณ์สงครามกับรัสเซียที่ยังคงทวีความรุนแรงความเคลื่อนไหวดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านและนักวิเคราะห์การเมืองบางส่วนเนื่องจากกังวลว่าการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงสงครามอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและการดำเนินงานด้านความมั่นคงทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งจะเป็นผู้คัดเลือกคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอรายชื่อทั้งหมดให้รัฐสภายูเครนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการฝรั่งเศสเร่งควบคุมไฟป่าในพื้นที่ฟงเทนโบซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว60 กิโลเมตรหลังไฟป่าเริ่มปะทุตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะเผาผลาญพื้นที่กว่า 8,100 ไร่ทำให้ต้องอพยพประชาชนราว 1,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดมเครื่องบินดับเพลิงเฮลิคอปเตอร์และนักผจญเพลิงกว่า600นายเข้าควบคุมสถานการณ์แต่ทว่าไฟป่ายังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยด้านนายโลรองนูเยสรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยจำนวน2 คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุไฟป่าฟงเทนโบอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนสาเหตุของเพลิงไหม้โดยตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการลอบวางเพลิงหลังพบจุดต้นเพลิงราว10 จุดภายในรัศมี1 กิโลเมตร
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกเทนนิสอาชีพหญิงวีแมนโวเทนนิสทัวร์ W15 หลู่อันที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวสลักที่ปุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยที่ได้สิทธิ์บายในรอบแรกก็จะมาลงสนามในรอบ2หดชนะซุนจุ้นเจียและหัวเจ้าถิ่นจีน2-0เซตก่อนในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายสลักทิพย์มาหัวชนะพันเจียหยูนักเทนนิสจีน2-0เซตส่งผลให้สลักทิพย์ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอเพื่อลุ้นเก็บคะแนนสะสมต่อไปวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกสาย4นัดที่2ทีมนักตบหนุ่มไทยเอาชนะคีร์กีซสถาน3-0เซตเก็บชัยได้2นัดติดโดยในวันนี้จะเจอกับปากีสถานเวลา9:30 น.ทัพฟุตบอลหญิงยูนิฟายสเปเชียลโอลิมปิกไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิกยูนิฟายฟุตบอลเวิลด์คัพ2026ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังโชว์ฟอร์มทะลุเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองแดงของดีวิชั่น1ก็จะดวลจุดโทษเอาชนะทีมชาติสโลวาเกียไปได้อย่างสุดลุ้นหลังจากเสมอกันในเวลา4-4คว้าอันดับ3ของโลกมาครองได้สำเร็จส่วนอันดับ1เป็นของกัวเตมาลาและอันดับ2คอสตาริกานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านหลักเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจำนวน43ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดตัวแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131 ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่คอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักรกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหางบประมาณมาเพิ่มให้6 ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137 ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทย จึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายเองทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงในการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ระดับเยาวชนจายาราย่าจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลกลางปี2026ที่เมืองตังเกรังประเทศอินโดนีเซียโดยพลอากาศเอกมนทนสัจจุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผลงานยอดเยี่ยมของนักกีฬาไทยส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาที่มาจากโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21.37 นาฬิกา 37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร27เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14.02 นาฬิกา 2 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.49 นาฬิกา 49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.50 นาฬิกา 50 นาที
3: 1นาทีกับกปท.การขับขี่อย่างปลอดภัยไม่ใช่เพียงการมองรถคันหน้า
4: แต่ต้องมองภาพรวมของสภาพการจราจรคาดการสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเตรียมตัวและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่ะ 1. มองกว้างเพื่อป้องกันการชนกับรถหรือผู้ใช้ถนนที่เคลื่อนตัวจากจุดอับสายตารถที่กำลังเปลี่ยนเลนรถที่ออกจากซอยคนเดินเท้าหรือรถจักรยานยนต์ที่อาจเคลื่อนตัวเข้ามาการมองกว้างช่วยให้การรับรู้สถานการณ์ได้รวดเร็วและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด 2. เคารพกฎจราจรไม่ฝ่าฝืนป้ายจราจรเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจอดรถเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตการเคารพกฎจราจรช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนนทุกคน 3. เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเพิ่มพื้นที่ในการหยุดรถลดอุบัติเหตุจากการเบรกฉุกเฉินเพิ่มเวลาตัดสินใจและ 4. มองไกลช่วยให้มองเห็นสิ่งกีดขวางหรืออุบัติเหตุรถจอดฉุกเฉินได้จากระยะไกลมีเวลารับมือเปลี่ยนเลนหรือหลบเลี่ยงทั้งนี้ขับขี่เว้นระยะมองกว้างไกลให้สัญญาณไฟล่วงหน้าให้ทางเพื่อนร่วมทางค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าโกรนคำว่าโกรนเขียนสระโอกอไก่รอเรือแม้จัตวานอหนูมีความหมายว่าร่วงจนมีเหลืออยู่น้อยหรือร่วงหมดมักใช้กับใบไม้เช่นเมื่อถึงฤดูผลัดใบต้นสาระลังกาก็ทิ้งใบจนโกรนคำว่าโกรนเมื่อใช้กับคำว่าหัวเป็นหัวโกรนหมายถึงหัวที่เหลือผมจำนวนน้อยหรือไม่เหลือเลยเช่นผลของเคมีบำบัดทำให้ผมของเขาร่วงจนหัวโกรนในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีคำว่าผมโกรนถ้าใช้ว่าโกรนเกลี้ยงหมายถึงไม่มีเหลืออยู่เลยเช่นต้นไม้ต้นนี้ถูกตัดจนโกรนเกลี้ยงเหลือแต่กิ่งก้านในที่สุดก็ตาย
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่2หากเราได้ฟังหรือได้ยินคำว่าปี่พาทย์มอญหรือเพลงมอญก็ให้เข้าใจว่าเป็นเพลงไทยเดิมสำเนียงมอญแต่เดิมปี่พาทย์มอญใช้บรรเลงในงานมงคลและอวมงคลทั่วไปภายหลังคนไทยนิยมใช้บรรเลงในงานศพหลังรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีธรรมเนียมใช้ปี่พาทย์มอญบรรเลงในงานศพมาจนถึงทุกวันนี้ความเกี่ยวพันและคล้ายคลึงกันหลายประการของชาวมอญและชาวไทยทำให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยดีชาวมอญในประเทศไทยหรือชาวไทยเชื้อสายมอญมีความเป็นอยู่ที่ผสมกลมกลืนกับคนไทยแต่ยังคงทำรงความเป็นเชื้อชาติมอญ
10: ติดย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิประกันภัยและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวค่ะ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนชาติ

0: Radio Freshen Up.
1: โกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ์
1: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
2: ละครวิทยุ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ว่าน่ะถูกครับพระอาจารย์ความสัมพันธ์ของคุณกับสองน้าหลานมันก็ยิ่งเรือนแล้วก็เลือนหายไปแล้วก็เลือน
2: ผมกลัวว่าถ่ายโอ้ยมันหายดีมันจะรวบทั้งน้าทั้งหลานตัดหน้าคุณเด่นซะก่อนแล้วยังมาหาว่าช้าไม่เตือนไม่ได้นะ
3: เป็นไปได้ถึงอย่างนั้นเชียว
1: แม่มันบ่แน่หรอกนาย
2: แม่น
1: อ
2: ยู
1: ่ไอ้เรื่องพันอย่างนี้มือใครยาวสาวได้สาวเอา
2: แน่แล้วครับ
3: ตอนนี้มันมีอะไรผิดปกติงั้น
2: ตอนนี้ยังไม่มีฮะแต่ว่าต่อไปมันอาจจะมี
3: ตอนนี้ก็แสดงว่าแกมีอะไรผิดสังเกตหรือซะ
2: ไม่แน่
3: อะไร
1: ขอถามก่อนมาทราบเมาทราบเมา
2: ผมได้ยินเต็มสองรูหูเลยไม่ได้ยินหูข้างเดียวนะได้ยินทั้งสองหูไอ้อ้อยมันบอกกับคุณชนคุณแม่ว่าเมื่อมันหายแล้วเนี่ยมันจะขอทำงานไร่ให้3เดือนเป็นการตอบแทนบุญคุณเพราะมันไม่มีอะไรจะจ่ายให้นะ
3: แล้วสองน้าหลานว่ายังไง
2: ว่าไอ้หน้ายิ้มแต่เลยรับแต่คุณแม่เฉยๆบอกว่าไม่ต้องอะแต่มันก็ยืนยันว่ามันจะทำตามที่มันลั่นวจีเอาไว
1: ้นี่แหละคือแผนการในใจของมัน
2: ใช่แล้ว
1: เพราะคนพเนจรไม่มีหัวนอนปลายตีนยังมันนี่นะถ้าหากว่ายึดสองน้าหลานไม่ได้เป็นหลักมันก็สบาย
2: ใช่
1: กลายเป็นราชานอนตีพุงปุบปุบเลยโดยไม่ต้องทำอะไร
2: ใช่แล้ว
1: แล้วคุณเด่งก็กลายเป็นมดแดงแฝงพวงมะม่วงงอมเฝ้ามาตั้งแต่กันเริ่ม
2: เป็น
1: ต้นเป็นกิ่งเป็นใบเป็นดอกเป็นผลพอสุกได้ที่คนมือด้วนเอาไปกินเอ้ยขาด้วนคนอื่นมันก็
2: แสบ
1: ไปเออขาเป๋นะคุณเด่นก็ได้แต่กลืนน้ำลายอึ๊กอึ๊กไปเท่านั้นเอง
2: อย่าว่าไม่เตือนนะ
1: เงี้ย

0: เมา
1: ไม่คิดเลยเว้ยวัยโอ้ยมันจะมีแผนการอย่างลึกซึ้งชนิดที่ใครตามมันไม่ทัน
0: แล้วแม่นี่คุณเด่นจะทำเป็นเล่นตัวต่อไปอีกเหรอครับผมว่าเปลี่ยนใจซะดีกว่าเข้าไปกบสองหน้าหลานมันซะเลยชักงงไปหน่อยกันท่าไอ้โอ้ยไว้ก่อนที่อะไรอะไรมันจะสายเกินแก้นะครับ
1: แล้วคุณแม่มีปฏิกิริยาอะไรไหม
0: เรื่องนี้ต้องถามเจ้าซ่ามันใกล้ชิดกว่าผมแม
1: ่ว่าไงซ่าร
2: ู้สึกว่าไม่ค่อยชอบ
0: ฮะ
2: อยากจะให้ไปให้พ้นแต่ก็เกรงใจน้าสาวพูดไม่ออกแต่รับหลังอะผมไม่รู้นะในใจคิดไงไม่รู้นะ
0: พูดไม่ออกได้แต่กรอกหน้า
1: แล้วบ่นอะไรถึงฉันบ้างหรือเปล่า
2: แหมบ่นดิครับหาว่าคุณเด่นนะหายหน้าไป
0: โอ้ละ
1: เอางั้นก็พอจะได้ความแล้วเลย
0: เอ๊ะได้ความว่ายังไงครับ
1: อ้าวก็คุณแม่ยังคิดถึงฉันอยู่สิ
0: เอ้ก็ดีแล้วนี่ครับมันเป็นโอกาสดีของคุณเด่นนะ
1: เอ้ยยัง
0: แล้วกัน
1: ยังฉันจะต้องทรมานใจเขาต่อไปอีกสักหน่อยนึงเหมือนอย่างที่เขาทรมานใจฉันมาโดยตลอดต้องทำให้เขาว้าเวอ้างว้างค
0: ิ
1: ดถึงฉัน
0: วิโวเว
1: อยากเห็นหน้าฉันถึงเวลานี้เมื่อไหร่โอกาสทองก็เป็นของฉันจะได้รวบหัวรวบผางจากหลานสาวขึ้นไปหาหน้าสาวซะเลย
0: และคุณไม่กลัวสายไปมั่งเลยครับมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้ไอ้โอ้ยนะครับคุณเด่น
1: ฉันไม่กลัวคนพเนจรเลยสักนิดเดียวนะ
0: ฮะ
1: แล้วมันเองก็ไม่ง่ายนักที่จะทำอะไรเมื่อมันบาดแผลของมันยังสาหัสอยู
0: ่
1: ยังต้องใช้เวลารักษาอีกเป็นเดือนกว่าจะหายแล้วก็แข็งแรงดี
0: ฮะ
1: ไอ้ตอนนี้แค่ผลักมันเบาๆมันก็กระเด็นหกล้มไปแล้วใช่ไหม
2: แม่จริงๆนี่คุณเด่นนี่ใจเย็นจริงๆ
1: ฉันต้องไม่ใช่คนใจเย็นนะแต่ฉันยังถือไพ่เหนือกว่ามันแล้วก็ยังมีแกกับพรรคพวกอีกหลายคนที่จะเป็นหูเป็นตากับฉันเป็นมือเป็นเท้าให้กับฉัน
2: ไอ้นั่นเป็นเท้าผมเป็นมือ
0: ไม่ใช่เป็นเท้าฉันเป็นมือแกเป็นเท้าคุณเด่นจะให้ผมทำอะไรไม่ทราบฮะ
1: ต่อไปนี่เนี
0: ่
1: ยแกหาเรื่องรวนมันรวนมันไปเรื่อย
2: ๆแหมนี่รวนมันมาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วนะ
1: ดีอย่าให้มันอยู่เป็นสุขนะให้มันกินแรงพวกเราแล้วก็ซัดมันซะมั่งฉันว่าไม่กี่ทีมันก็ทนอยู่ไม่ไหวเห็นไปเองเหรอวะไม่อยู่ให้พวกแกเหยียบหัวอกมันหรอก
0: นั่นสินั่นสิครับนั่นสิทำไมผมถึงไม่คิดก็ไม่รู
2: ้
0: แล้วเองก็ไม่เสือกเตือนเขาด้วยซะ
2: แหมนี
0: ่ทำไม
2: เองก็ฆ่าแล้วก็มาด้วยกันไม่เห็นเลยว่าทุกวันนี้นะตั้งแต่เมื่อวานวันซืนข้าก็ทำอย่างนี้อยู่แล้ว
0: ทำนี่ก็ทำ
2: ก็ทำจนกระทั่งเจ็บตัวเดินขาตุ้มเพล็ดตุ้มเพล็ดนี่ไงแม่เอ็งไม่รู้อะไร
0: เอ็งไม่บอกข้าในหว่าข้าจะได้ช่วยกันอีกแรงนึง
2: ถึงข้าไม่บอกคุณเด่นก็บอกเอ็งแล้วนี่หว่า
0: เออ
2: นี่ต้องช่วยนะ
0: เอาละต่อไปนี้ข้าจะช่วยต่อไปเอ็งจะทำอะไรเอ็งบอกข้านะถ้าเรื่องเกี่ยวกับคุณเด่นแล้วก
2: ็
0: เมื่อเอ้ยก็เมื่อนั้นบอกได้ทันทีทันใดเลย
2: ตั้งกันนี้ต่อไปนะ
0: ใช่แล้ว
2: จะรบกวนไม่ให้มันอยู่อย่างสงบสุขเป็นการไล่มันทางอ้อมให้มันออกไปจากไร่เราเร็วนอกจากจะทำเพื่อคุณเด่นแล้วเราก็ต้องทำเพื่อคุณแม่ด้วย
0: ใช่ใช่
2: วันนี้กินไม่ได้ถ่ายไม่ออก
0: เฮ้ยเฮ้ย
2: ไม่เห็นหรอก
0: กินไม่เข้าคายไม่ออก
2: ก็แหละแหมว่ามันค่อยได้พูดไอ้คำโบราณนี่มันจำจากนี่มันครั้งนี้เพราะว่าคุณชนน่ะเป็นคุณน้าแกก็เลยต้องกล้ามกลืนฝืนข่มขืนใจจึงได้แต่วางเฉยทำเคร่งเครียดก็ไม่ได้
0: นี่เองมอตหออ
2: ะไรวะ
0: ไม่ต้องห่วง
2: อ๋อนึกว่าไม้ตีหัว
0: ไม้ตีหัวเองดิ
2: ไม่รู้
0: คราวนี้ข้าเอาแน่เว้ย
2: อ
1: ๋อดีมากเว้ยแซมซ่า
0: จ้ะ
1: ถ้าแกสองคนขับไล่สายส่งมันไปให้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี
2: แม่ค่ะ
1: ฉันจะมีรางวัลให้แกอย่างงาม
2: แม
1: ่และยิ่งถ้าได้แต่งงานกับคุณบ้าด้วยก็รางวัลงามทีเดียว
0: ถ้าอย่างนั้นเด็ดเอ้าดื่มฉลองกันซะก่อนดื่มฉลอง
2: ดื่ม
0: เพื่อความสำเร็จของคุณเด่นนะ
1: ตกลงเว้ย
0: ฉัน
2: หมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหมดหม

0: มมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทาง

ช่อง YouTube คณะเกตทิปคุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิปละครวิทยุคณะเก

0: มั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

0: ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: นายนายนายเป็นอีหยังน่ะหูบ่สองสามวันนี่นายเคร่งเครียดเหลือเกิน
2: ฉันไม่เป็นไร
1: บ่จริงหรอก
2: รู้ดีกว่าฉันอีกแล้วไงไอ้บักจัน
1: ก็นายเคร่งเครียดมากนั่งมองได้กันหนาบึ้งตึงมองนั่นบ่อยากพูดบ่อยากจาเลย
2: ก็ฉันไม่รู้จะพูดอะไรมันไม่มีอะไรจะพูด
1: บ่จริงหรอกนาย
2: ก็แกจะมารู้ดีกว่าฉันได้ยังไงวะ
1: หูดีกว่าสิบ่จังซั่นฉันจะพูดกับนายได้เหรอนายเนี่ยผิดปกติไปหูบ่บอกฉันได้หือบ่ว่านายคิดอีหยังนี่เห็นบ่ว่าแล้วเชียวระบายความในใจออกมากับลมหายใจยาวต้องร้อยกว่ากิโลเนี่ย
2: ไอ้แกนี่เป็นคนรู้มากเว้ย
1: บ่แม่นหูมากหรอกนาย
2: แล้วไง
1: อยากหูเยอะๆบอกได้บ่นายว่านายบ่สบายใจเรื่องอีหยังคิดอีหยังแล้วมันเป็นจังไดเป็นหยังจังเป็นแบบนั้นต่อจากนั้นกา
2: พอแล้วเว้ยพอบอกก็ได้ว่าฉันไม่ค่อยสบายใจนักอะ
1: เรื่องอีหยังล่ะนายก็บ่เห็นทะเลาะกับไผเป็นหยังอยู่เฉยๆจังบ่สบายใจ
2: ก็ตั้งแต่รู้ว่าเจ้าของไร่เป็นใครฉันก็มีความไม่สบายใจ
1: นั่นเห็นบ่ล่ะฉันว่าแล้วนายบ่เสือพยายามปิดบังอำพรางจังใดมันก็บ่สำเร็จอย่าคิดว่าไอ้บักจันมันสิบ่ฮู้ท่านได้นาย
2: เออแกเก่งแกเก่ง
1: นายคิดจังใด
2: ก็เขาทำท่าไม่พอใจฉันน่ะแต่ความเกรงใจหน้าสาวของเขาเนี่ยทำให้เขาพูดอะไรไม่ออกนอกจากทำท่าทีมึนตึงปั้นปึงเอากับฉันเขาคงจะเห็นฉันเป็นคนจรหมอนหมิ่นไม่น่าไว้ใจคิดผิดซะแล้วนะคนอย่างฉันก็ไม่เคยคิดจะพึ่งบารมีใครเหมือนกันฉันพึ่งดวงของฉันเองจะต้องยืนหยัดอยู่บนขาของฉันให้ได้ไม่ว่ามันจะยากดีมีจนฉันก็จะขอเป็นตัวของฉันเอง
1: เมื่อคุณแม่เขาบ่พอใจเขาก็ไปตามทางของเขาสินาย
2: แน่นอนฉันจะมาอยู่ให้เขาดูถูกหรอก
1: แล้วเขาสิไปกันเมื่อไรล่ะนายเมื่อนี่เมื่ออื่น
2: ยังไม่ไปเว้ย
1: อ้าวกันไหนนายว่าสิบ่อยู่พึ่งไผพึ่งดวงของตัวเองจังไดล่ะ
2: ก็ใช่สิวะ
1: แต่การที่นายจะอยู่ให้นานกว่านี้ก็เท่ากับว่าพึ่งบารมีของคุณแม่เขานั่นนาย
2: ใช่เว้ยถูกต้อง
1: แล้วนายสิเอาจังไหนกันแน่นายบ่พึ่งเขาแต่นายบ่ไปเฮ้ยฟังแล้วแสนงง
2: มันจะงงทำไมวะก็ฉันลั่นวาจาไปแล้วต้องทำตามคำพูดสิจะต้องตอบแทนยางข้าวยางน้ำให้เขาซะก่อนแม้ว่าชาตินี้จะใช้ให้ไม่หมดแต่ถ้าไม่ได้ทำอะไรเป็นการทดแทนบุญคุณซะเลยฉันจะยิ่งไม่สบายใจกว่านี้
1: แปลว่านายสิอยู่ทำงานให้ครบ3เดือน
2: เออครบ3เดือนซะก่อนแล้วฉันจะไปทันที
1: นายสิเริ่มเมื่อใดล่ะ
2: วันนี้ไง
1: นายยังเจ็บแบบนี้เดินก็บ่ได้
2: แล้วทำไม
1: ต้องอาศัยไม้ค้ำยันแล้วสิไปเฮ็ดอีหยังได้นาย
2: ไม้ค้ำยันเนี่ยฉันไม่พึ่งมันก็ได้แต่จะพึ่งขาฉันเองหักมันซะเลย
1: นายบ้ายังขึ้นมาเนี่ยฮะ

0: นายนายเป็นบ้าไปแล้วเหรอนาย
1: เห็นไหมล่ะไม้คำยันมันหักสะบั้นไปแล้ว
0: นายไปทำลายมันเห็ดหนังเรื่องนายสิเอาอีหยังคำยันล่ะ
1: ไม่ต้องใช้มันละไม่พึ่งมันอีกต่อไปแต่พึ่งขาฉันเอง
0: อีหยังกันนาย
1: ก็อีนี่ละทำไม
0: โอ้โหถั่วเอ้ยบ่เห็นสิเขาทาเลย
1: ทำไม
0: คุณชนอุตส่าห์ค้นไปหาไม้คำยันมาให้ใหม่นายก็เอามันมาตีกับแคร่ซะหักไปเลยแล้วที่นี่บ่ต้องมีอีหยังซอยนายเดินอีกแล้ว
1: ตราบใดที่ฉันยังมีขาฉันยังไม่ขอพึ่งอะไรทั้งนั้นนะเท่านี้เขาก็ดูถูกฉันมากพออยู่แล้วให้มันรู้ไปสิว่าฉันจะพึ่งตัวฉันเองไม่ได้
0: ฉันฮู
1: ้ทำไม
0: ฉันเข้าใจนายละว่านายบ่ชอบพึ่งไผพึ่งแต่ตัวเองแต่ตอนนี้ขาของนายยังเดินบ่ได้มันต้องอาศัยไม้ค้ำยันจังซั่นยังเดินทิ่มเล็กไปตีมันจนหักแล้วเสียเอาอีหยังมาซอยเด้อล่ะนาย
1: แกไม่ต้องห่วงเลยว่าไอ้บักจันถึงไม่มีไม้ค้ำยันฉันจะเดินได้ขางตัวเองนี่ถ้าพึ่งไม้บ่อยๆก็เหมือนฉันพึ่งคุณแม่เจ้าของไร่เพราะอย่างนั้นน่ะฉันจะต้องทำลายมันซะ
0: ดีบ่ต้องเดินนั่งๆนอนๆให้สบาย
1: ก็ฉันจะเดินน่ะ
0: โถเอ้ยอย่าคุยมันเหม็นขี้ฟันเลยนะ
1: แกไม่เชื่อฉันเหรอวะเนี่ย
0: ไอ้เสื้อน่ะมันเสื้ออยู
1: ่แล้วไง
0: แต่มันเสื้อน้อย
1: อ
0: ยังอีกนานกว่าขาสิใส่ได้
1: ไม่นานหรอกฉันจะใช้มันให้ได้เดี๋ยวนี
0: ้เดี๋ยวมันอักเสบแล้วนาย
1: เออช่างมันเป็นได้มันก็ต้องหายได้สิวะ
0: ขนาดพี่ใหม่ค้ำยันซอยยังคล้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยขาตึงมั่งปวดมั่งเดินมันเล็กหน่อยเพิ่งตั้งใจเซ่ไปเซ่มาบุมีไม่ซอยกับเซ็ตเท่านั้นเองแหละดีบ่ดีล่มลงไปแผลมันสิไปกันใหญ่ได้นาย
1: ช่างหูมัน
0: โถเอ้ยเหตุเป็นยิงบ่เขาท่า
1: ก็ช่างฉันไปเล่าฉันเคยเจ็บปวดขมขื่นมายิ่งกว่านี้ฉันยังทนได้ทำไมกับไอ้ความเจ็บปวดบาดแผลนิดหน่อยทำไมจะทนไม่ได
0: ้บ่เอานายทำเป็นจองห้องบ่เขาเรื่อง
1: นี่แกไม่ต้องห่วง

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเดชธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาก๊กน้ำมันยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: Chiang Mai Radio Freshen Up
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
4: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ
8: ่
9: ะ
8: ไปหาหมอเธออื
9: มไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: รถมือเชฟ อร่อยเพราะสามบัว
13: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสาม

0: บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
7: Mass FM. Mass. Mass. Mass.

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: ยังวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness is our happiness
1: is our Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forab
4: Forab
3: Forab ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
0: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
0: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชาวชาติแม้นว่าเราจะไม่ได้ผลกระทบจากบาวีลดความแรงลงแต่ยังมีผลกระทบต่อเนื่องประเทศไทยเองก็ได้รับอิทธิพลนะคะที่บาวีทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งวันนี้ที่เชียงใหม่นะคะปริมาณฝนน่าจะอยู่ที่ 70% ของพื้นที่คาดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะแตะระดับนี้อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25-32 องศาเซลเซียสค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วย
1: Mass FM Mass FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
3: หนึ่งแรงบันดาลใจบางคนพูดคล่องแสดงเหตุผลได้เก่งดูทีเหมือนคนรู้มากแต่สิ่งที่แสดงออกนั้นไม่ใช่ความจริงบางคนพูดสั้นพูดน้อยแต่ทุกถ้อยกระทงความเป็นความจริงที่น่าขบคิดและเป็นประโยชน์ประเทืองปัญญาคนรู้ไม่จริงจึงเห็นความถูกของคนถูกเป็นความผิดอยู่ส่วนคนรู้จริงก็จะเห็นความถูกของคนถูกเป็นความถูกในการทำงานเราจึงต้องการคนที่รู้จริงมากยิ่งกว่าคนที่สักแต่มีความรู้เพราะคนรู้จริงย่อมนำพาผู้อื่นเดินไปถูกทาง
2: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจ

0: เจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
1: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
0: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
1: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
0: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
1: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
0: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
3: คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะกาดนัดมีโชคทุกวันจันทร์และอังคาร5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มและกาดเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าจนถึงบ่าย3มีโชคพลาซ่ากาดนัดมีโชคจันทร์อังคารและกาดเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
0: ่น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
4: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
0: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
4: น้ำผึ้งดอกลำไย
0: ดอกสาบเสือ
1: ดอกลิ้นจี
0: ่ผสมมะนาว
1: ผสมขิง
0: ผสมพรอพอลิส
1: ผสมนมผึ้ง
4: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
0: ้พรอพอลิส
1: ฮันนี่เวนิก้า
0: ฮันนี่กรีนที
4: ขนมฮันนี่สูตร
0: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
4: ในราคาที่ไม่แพง
0: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอราบี

0: สตรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การเวลาครัชแฟลต
1: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
1: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุง

ยมนิยมพันธุ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ในหนึ่งวันมีหลายชั่วโมงและคุณก็มีสิ่งที่จะต้องทำอยู่มากมายเช่นเดียวกันนะคะซึ่งสำหรับผู้แพ้นั้นก็มักจะลงเอยด้วยการนอนหลับอยู่เสมอค่ะแต่ถึงกระนั้นการนอนก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสามารถในการทำงานนะคะมันเป็นเสมือนสารอาหารที่จะไปหล่อเลี้ยงสมองของคุณค่ะชาวอเมริกันส่วนใหญ่มักจะรู้สึกง่วงนอนในเวลางานซึ่งชาวอเมริกัน2ใน5คนนั้นมักทำผิดพลาดเนื่องจากความง่วงการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอมักจะลดทอนประสิทธิภาพในการคิดอย่างสร้างสรรค์ถึง 60% นะคะอีกทั้งยังทำให้ความยืดหยุ่นในการตัดสินใจลดลงถึง 39% เลยทีเดียวค่ะดังนั้นหากจะทำงานให้ประสบความสำเร็จก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยค่ะ

0: ลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่างที่นิยมพาณิชย์ไอโฟน15ลดราคาอยู่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: โครงบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทโครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
4: An Education Beyond Tomorrow
5: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทัน

0: โลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
1: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
0: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
1: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
0: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
0: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2: Mass FM. Your happiness, our happiness.

คุณผู้ฟังคะหลังจากเกิดไฟไหม้ที่โรงเบียร์หน้าลาดพร้าวแล้วก็มีไฟพวยพุ่งออกมาจากทางประตูอย่างรุนแรงทางโลกโซเชียลก็บอกว่าเกิดจากปรากฏการณ์แบ็กดราฟต์ในส่วนความเห็นของดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์เรื่องของไฟจากแรงดันสะสมมากกว่าแบ็กดราฟต์อาจารย์บอกว่าจะสังเกตว่าเปลวไฟพุ่งออกมาต่อเนื่องค่อนข้างนานไม่ใช่ระเบิดครั้งเดียวเมื่อมีคนเปิดประตูแล้วมีออกซิเจนเข้าไปเติมเชื้อไฟในห้องความแตกต่างจากแบ็กดราฟต์ไฟด้านในขาดออกซิเจนจนเกือบดับเหลือแต่ความร้อนและก๊าซแต่เมื่อเปิดประตูออกซิเจนจะวิ่งเข้าไปข้างในแล้วระเบิดสวนออกมาส่วน pressure build upหรือไฟมาจากแรงดันสะสมนั่นคือไฟด้านในยังคงลุกไหม้อย่างรุนแรงและสร้างแรงดันมวลก๊าซและไฟจึงเป็นไฟพุ่งทะลักออกมาข้างนอกโดยไม่ต้องรอให้ออกซิเจนวิ่งเข้าไปอาจารย์บอกว่าปรากฏการณ์ไฟในพื้นที่ปิดที่มีแรงดันสะสมถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการเกิดเพลิงไหม้ที่นักดับเพลิงกลัวที่สุดเพราะมันเปลี่ยนจากไฟไหม้ธรรมดาให้กลายเป็นระเบิดเพลิงได้ในเสี้ยววินาทีเพื่อเห็นภาพชัดเจนอธิบายกลไกนี้ออกมาเป็นขั้นๆดังนี้กลไกการสร้างแรงดันเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในห้องปิดเช่นผับบาร์ห้องแลบหรือห้องเก็บของจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์2 อย่างพร้อมกันที่ทำให้เกิดแรงดันกฎของก๊าซเมื่ออุณหภูมิในห้องสูงขึ้นอย่างเฉียบพลันอาจจะพุ่งสูงถึง600ถึง 1,000 องศาเซลเซียสในเวลาไม่กี่นาทีอากาศและก๊าซในห้องจะขยายตัวอย่างรุนแรงแต่เนื่องจากห้องถูกปิดกั้นด้วยผนังประตูและหน้าต่างก๊าซที่ขยายตัวจึงไม่มีที่ไปเกิดเป็นแรงดันบวกดันออกไปทุกทิศทางการผลิตก๊าซไวไฟส่วนเกินความร้อนที่สูงจะไปอบวัสดุภายในห้องจนสลายตัวกลายเป็นก๊าซไวไฟหนาทึบมวลก๊าซเหล่านี้ยิ่งเพิ่มปริมาตรและแรงดันภายในห้องให้สูงขึ้นไปอีกนาทีวิกฤตการอุบัติของโครงสร้างและการพุ่งพ่นเมื่อแรงดันภายในห้องสูงขึ้นเรื่อยๆจนเกินกว่าที่จุดอ่อนของห้องจะรับไหวเช่นกระจกหน้าต่างแตกฝ้าเพดานถล่มหรือมีคนเปิดประตูสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาทันทีก็คือปรากฏการณ์ท่อฉีดความดันที่ต่างกันมหาศาลระหว่างภายในห้องซึ่งมีความดันสูงและภายนอกอาคารความดันบรรยากาศปกติจะบังคับให้มวลก๊าซร้อนและก๊าซไวไฟทั้งหมดพุ่งทะลักออกทางช่องเปิดขนาดเล็กนั้นด้วยความเร็วและโมเมนต์ที่สูงมากการสันดาบฉับพลันก๊าซไวไฟร้อนจัดที่พุ่งออกมาไม่ได้สัมผัสกับออกซิเจนภายนอกอาคารอย่างเต็มที่จะเกิดการลุกไหม้ทันทีกลายเป็นลำเปลวไฟขนาดยักษ์พุ่งวาบออกมานอกอาคารอย่างรุนแรงซึ่งหากช่องเปิดนั้นมีลักษณะเฉพาะก็จะแสดงพฤติกรรมเป็นเจ็ตไฟที่มีความเร็วสูงและทำลายล้างทุกสิ่งที่ขวางหน้าสัญญาณเหล่านี้คือนาทีวิกฤตที่ต้องถอยทันทีควันพุ่งออกมาตามซอกประตูเห็นควันเล็ดลอดออกมาตามร่องประตูหรือหน้าต่างด้วยความเร็วสูงประตูกระพือหรือมีเสียงหวีดวิวเสียงลมหรือก๊าซที่พยายามดันตัวเองผ่านช่องแคบเล็กๆกระจกหน้าต่างสั่นไหวหรือมีสีดำสนิทแสดงถึงความร้อนสะสมแรงดันและควันที่หนาแน่นไร้ออกซิเจนภายในซึ่งเป็นความแตกต่างจากแบ็กดราฟต์หลายคนมักสับสนปรากฏการณ์นี้กับแบ็กดราฟต์ซึ่งเป็นไฟด้านในขาดออกซิเจนจนเกือบดับเหลือแต่ความร้อนและก๊าซเมื่อเปิดประตูออกซิเจนจะวิ่งเข้าไปข้างในแล้วระเบิดสวนออกมาในขณะที่ pressure build up ไฟด้านในยังคงลุกไหม้อย่างรุนแรงและสร้างแรงดันมวลก๊าซและไฟจึงเป็นไฟพุ่งทะลักออกมาข้างนอกเองโดยไม่ต้องรอให้ออกซิเจนวิ่งเข้าไปค่ะ Mass FM

0: ตามสั่งดีหมึกร้านอาหารซีฟู้ดตามสั่งมีสเตชันยำด้วยนะคะอาหารทะเลสดสดสั่งตรงจากหาดวอนนภาชนบุรีสไตล์พื้นบ้านของเมืองชนนะคะราคาเริ่มต้นที่80บาทรสชาติอาหารค่อนข้างจัดจ้านอาทิหมึกผัดน้ำดำปลาทูต้มมะนาวแกงป่าปลาเห็ดโคนต้มส้มไข่ปลาริวกิวหมึกผัดกระปิห่อหมกปลากระพงห่อหมกมะพร้าวอ่อนผัดกระเพราโคตรปูตามไปนะคะที่ครัวตามสั่งดีหมึกภายในกาดมณีค่ะเปิดตั้งแต่มื้อกลางวันเป็นต้นไปช่วงนี้กุ้งกิโลละ199เองค่ะ
1: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
2: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
1: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
2: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
3: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
1: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
2: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
1: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
0: มนต์นมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านกาลเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
1: 053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
1: มนนมสด
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: Mass FM. Your happiness, our happiness.

0: ังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้บูรณาการในรูปแบบ STEAM Education ซึ่งประกอบไปด้วย Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics ร่วมกับรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญสู่ทักษะแห่งอนาคตในการนี้โรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานร่วมส่งกำลังใจและมีส่วนร่วมในการประเมินให้คะแนนชิ้นงานนวัตกรรมของบุตรหลานซึ่งคะแนนในส่วนนี้จะนำไปรวมเป็นคะแนนประเมินปลายภาคเรียนในวิชา STEAM Education นอกจากนี้ผู้ปกครองยังได้รับทราบผลการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนโปรแกรมการเรียนที่เหมาะสมพร้อมทั้งรับฟังแนวทางการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2570เพื่อร่วมกันวางแผนและส่งเสริมศักยภาพของเด็กๆให้เติบโตอย่างงดงามต่อไปค่ะวารีเชียงใหม่ขอขอบพระคุณในความร่วมมือแรงสนับสนุนและพลังบวกที่ผู้ปกครองทุกท่านมอบให้แก่ลูกๆนักเรียนวารีเชียงใหม่เสมอมาค่ะ0531402324วารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำ

0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: ถูกจริงประทับใจ
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
2: คุณผู้ฟังคะเชื่อว่ากับการแบ่งปันไม่เพียงนำความอิ่มเอมใจมาให้ผู้ให้นะคะแต่ยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับหากว่าคุณเลือกผลิตภัณฑ์ ForaBee ไม่ว่าจะเป็นของฝากไม่ว่าจะเป็นการให้ใดๆก็ตามแต่เรามีการจัดกระเช้าเพื่อรองรับการให้ในทุกเทศกาลทุกการให้ในความรักและความปรารถนาดีที่มีต่อกันนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะวันนี้กับการจัดทำเครื่องทายาทในการทำบุญด้วยการนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพและยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับในทุกๆสถานภาพเชิญแวะมานะคะที่ ForaBee Shop เพื่อเลือกกระเช้าของขวัญหรือจะเป็นกระเช้าในการทำบุญตลอดจนการดูแลสุขภาพกับการรับอย่างประทับใจมีหลากหลายรูปแบบรวมทั้งการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้คุณได้เลือกกันนะคะที่ร้าน ForaBee ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์หรือที่ ForaBee Shop ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรสอบถามเพิ่มเติมค่ะ053-420-977ค่ะ

0: Smart Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: Mass FM Your Happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่14กรกฎาคม2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งจบข่าวกลับในติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้รถมือเชฟ อร่อยเพราะสามบัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
18: แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: You're listening. 92.

วันนั้นวันนี้หรือวันไหนก็ยังรักเธอเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าต้องเติมพลังด้วยกาแฟสักแก้วหนึ่งเชียงใหม่ก็ขึ้นชื่อเรื่องของร้านกาแฟเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะไม่ต้องมองที่ไหนไกลนะสถานีแดนแถวโซนฟ้าห้ามแถวที่ริมปิงพลาซ่านี่ก็มี2ร้านติดกันเลยทีเดียวไม่ต้องเดินไปไหนไกลไม่ต้องสั่งแอปเลยค่ะคุณผู้ฟังเดินข้ามถนนก็เจอแล้วร้านกาแฟนะคะขอกาแฟแก้วหนึ่งงานของพี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มและอีกหนึ่งเพลงที่เป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์อยู่ในเพลงประกอบของประภาสชนสลานนท์นะคะซึ่งเป็นคนเขียนเพลงนี้ไว้ด้วยเสียงของจ๊อบพงศกรแล้วก็แบมไก่อานั่นเองเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอเป็นเวอร์ชันที่ไม่เคยเปิดเลยค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เช้าวันอังคาร14กรกฎาคม2569ฟังเพลงด้วยกันในเช้าๆกับการเริ่มต้นเวลาของการทำงานด้วยนะคะซึ่งตอนนี้มีความรู้สึกว่าเช้าๆขับรถไปทำงานโล่งๆเชียวคุณผู้ฟังเพิ่งจะรู้เหมือนกันด้วยคำที่ไม่มีเด็กในสังกัดที่จะต้องสอบนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังก็มีการแจ้งจริงๆแล้วตั้งแต่เมื่อวานวันจันทร์แล้วนะคะมีความรู้สึกว่าตอนเช้าและตอนเย็นถนนแบบโล่งๆหลายเส้นทางในเชียงใหม่นะคะก็มีความรู้สึกว่าถนนค่อนข้างขับแบบสบายๆตอนนี้หลายโรงเรียนในเชียงใหม่เราเริ่มมีการสอบกลางภาคนั่นเองค่ะบางโรงเรียนอาจจะสอบไปแล้วบางโรงเรียนกำลังเริ่มทยอยในการสอบตนเองทำให้นักเรียนบางส่วนไม่ได้เดินทางมาเรียนตามเวลาปกติก็คือจะหยุดอ่านหนังสือเด็กสมัยนี้ดีนะมีหยุดอ่านหนังสือด้วยสลับวันกันสอบอะไรประมาณนี้ก็เลยทำให้การเดินทางช่วงเช้า

างตาแล้วก็ขับแบบสบายๆไม่ติดเท่าไหร่กันละกันนะคะถือว่าทำให้หลายๆคนทำเวลาในการไปถึงที่ทำงานไวขึ้นนั่นเองทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นน่าจะเป็นเฉพาะสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นก็นั่นแหละสัปดาห์หน้าก็เตรียมพร้อมในการที่จะกลับมาเข้าสู่โหมดของรถติดเหมือนเดิมน่าจะเป็นแบบสบายๆเฉพาะสัปดาห์นี้เพราะว่าสอบเขาสอบไม่นานอย่างเก่งก็ประมาณ 3-4 วันเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังก็ใครที่ใช้เส้นทางดังกล่าวก็นั่นแหละต้องดูให้ดีกันละกันเพราะว่าบางที่อาจจะสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันในเช้านี้ของเราค่ะฟังเพลงพร้อมด้วยกันเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์เรามาอัปเดตอากาศเช้านี้อากาศค่อนข้างดีทีเดียวไม่มีฝนแล้วก็อาจจะร้อนนิดนึงนะคะก็ลุ้นกันต่อว่าจะมีฝนกันไหมมาดูข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับอังคารที่14กรกฎาคมค่ะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสและสูงสุดที่34องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินอนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด25องศาและสูงสุดที่33องศาเซลเซียสนี่คืออากาศในเช้าๆของเชียงใหม่บ้านเราฝนตกก็ดีเย็นสบายฝนไม่ตกก็อาจจะแอบร้อนเล็กน้อยก็สลับกันไปมาอย่างน้อยบ้านเราก็ไม่ได้ร้อนหนักหน่วงจนถึงเป็นลักษณะของคลื่นความร้อนและก็ฝนก็ไม่ตกหนักมากตกอย่างเก่งก็ประมาณ10นาที15นาทีแค่นั้นก็พอแค่ทำให้รู้สึกว่าฝนตกเป็นฤดูฝนไงแล้วก็ต้องมีฝนตกเล็กน้อยให้เข้ากับฤดูกาลนั่นเองนะคะอีกหนึ่งเพลงเพราะของพี่พลอยโกศิยพงศ์เป็นเพลงหนึ่งที่ชอบมากชื่อเพลงก็คือพอค่ะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเรามีความรู้สึกดีและมีความพอทั้งพอใจพอเพียงได้หมดชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นนะคะ

บอกเราว่าทุกอย่างที่เรารู้สึกดีแล้วก็รู้สึกพอใจรู้สึกโอเคกับสิ่งนั้นเราจะมีความสุขนั่นเองค่ะงานเก่าของพี่บอยโกศิยพงษ์เพลงนี้กับพอนั่นเองมาเปลี่ยนโหมดฟังเพลงเก่าขึ้นมาอีกนิดนึงคุณผู้ฟังขอมาทางหน้าเว็บไซต์นะคะสัญญาส่งเสริมสวัสดิ์กับโลกคือความรักค่ะ

ช่วยกันหน่อยได้ไหมช่วยกันด้วยหัวใจนะคะโลกคือความรักค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์เลี้ยงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้ตัวเราก็แบ่งความรักให้แก่กันและกันนะคะการรายการกับ28นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำหรับใครที่สุขภาพแข็งแรงช่วยกันได้ไปช่วยกันนะคะคุณผู้ฟังขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป B เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องรับการผ่าตัดโดยด่วนนะคะต้องการใช้เลือดกรุ๊ป B จำนวนมากเลยค่ะหรือว่าหากเป็นกรุ๊ปเลือดอื่นก็สามารถบริจาคทดแทนเพื่อเข้าคลังเลือดได้นะคะซึ่งรายละเอียดของการบริจาคคือผู้รับคุณวัชรีทรงพลนพจรนะคะโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือว่าโรงพยาบาลสวนดอกค่ะสถานที่บริจาคคือห้องรับบริจาคโลหิตชั้น1อาคารศรีพัฒน์หรือบริจาคที่พักบริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้ก็แจ้งความจำนงว่าต้องการบริจาคเลือดให้กับคุณวัชรีทรงพลนพจรได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้ต้องการเลือดจำนวนมากในการใช้ในการผ่าตัดโดยด่วนที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับความสุขในการเดินทางเลือกโตโยต้าครั้งส่งมอบคุณไม่ต้องรอนานเลยค่ะจองปั๊บก็สามารถรับรถกลับได้เลยมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนถูกต้องโตโยต้าเชียงใหม่โปรดีสำหรับคนอยากมีรถใหม่กับโตโยต้ายาริสเอทีฟคันนี้น้องเล็กของเราที่ขึ้นชื่อเรื่องของความประหยัดและความคล่องตัวมากๆนะคะดอกเบี้ยพิเศษ0บาทหรือเลือกผ่อนเริ่มต้น 2,936 บาทหรือว่าฟรีประกันภัยชั้น1นะคะโอกาสดีแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆค่ะคุณผู้ฟังแวะไปเจอกับเราได้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นกับกรกฎาคมที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสนใจจองรถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าต้องการรถเพื่อการใช้งานที่อเนกประสงค์มากขึ้นค่ะกระบะของเราก็จัดเต็มเช่นเคยให้คุณได้เลือกรับความสุขในการเดินทางและช่วงนี้นะคะเป็นเจ้าของรถโตโยต้ามาพร้อมกับโปรโมชั่นโตโยต้าฟูลฟิลดีลสุดคุ้มพบกับดีลสุดคุ้มที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาคุ้มต่อที่1ค่ะแค่สแกนเลือกทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% เลือกได้นะคะและคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นเพิ่มทุกสัปดาห์ส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทมูลค่ารวมทั้งสิ้น470ล้านบาทค่ะวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดพบกับเราได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่และ6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูน053-202-009ติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลย Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะเพลงประจำวันมาแล้วค่ะชามมี่กับ8โมงเช้าวันอังคาร

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

Kiss Me ค่ะคุณผู้ฟังกำลังชอบเพลงนี้ในเวอร์ชันนี้ก็เลยเปิดบ่อยนิดนึงอย่าว่ากันแล้วกันนะคะนี่คือ Kiss Me จาก P. Audacena เสียงของซินนั่นเองค่ะปนัดดาเรืองวุฒิก่อนนั้นเสียงพร้อมมากกับเพลงเก่าๆที่เธอนำมาร้องนะคะ Killing Me Softly with T Song นั่นเองค่ะการนาฬิกากับ45นาทีช่วงเช้าของวันทำงานเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะต้องยอมรับเลยว่าช่วงนี้ข่าวสารบ้านเรานี่มีข่าวที่ค่อนข้างน่ากลัวอยู่หลายข่าวเลยทีเดียวซึ่งเวลาที่เราเสพข่าวนั้นเยอะๆบางคนนี่อยากจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปดูข่าวไปดูเยอะๆมากมายพฤติกรรมในการเสพข่าวร้ายอย่างต่อเนื่องและหยุดไม่ได้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้สุขภาพจิตของเราเครียดตามไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นความเครียดความวิตกกังวลหรือว่าการซึมเศร้าซึ่งจะมีผลต่อการนอนหลับของเราและการใช้ชีวิตแค่ถึงว่าก่อนนอนเนี่ยงดข่าวดราม่างดข่าวที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ่านแล้วรู้สึกไม่สบายใจหรือว่าถ้าเกิดใครที่ดูซีรีส์นะเน้นเลยแนะนำเลยหนังผีเอ่ยซีรีส์ผีหรือว่าจะเป็นเรื่องสืบสวนสอบสวนเพราะมันจะหยุดดูไม่ได้และมันทำให้เราเครียดมันทำให้เราเครียดแล้วก็นอนไม่หลับนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นจากความรู้สึกว่ากลัวการตกข่าวแล้วก็รวมไปถึงหลายๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook เอ่ย IG TV ทุกอย่างก็จะดันข่าวเชิงลบมาให้เราได้เห็นบ่อยๆเพราะฉะนั้นควรอ่านอย่างพอเหมาะแล้วก็หากิจกรรมอื่นที่ช่วยในการผ่อนคลายร่วมด้วยก็จะดีค่ะคุณผู้ฟังซึ่งสาเหตุก็เป็นเพราะว่าสมองของมนุษย์เราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะจดจำข่าวร้ายได้ดีกว่าข่าวดีได้สัมไปและกลัวตกข่าวสำคัญเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องประมาณนั้นนะคะและโซเชียลมีเดียก็มีอัลกอริทึมที่จะมักจะนำเสนอเนื้อหาด้านดราม่าหรือว่าข่าวร้ายบ่อยขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นทำให้เราเพิ่มความเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวขาดสมาธิในการทำงานแล้วก็ละเลยความรับผิดชอบอื่นเพราะต้องการเสพข่าวนั่นเองวางบ้างก็ดีแล้วก็ที่สำคัญหาอย่างอื่นทำจะได้ทำให้เราไม่เครียดตามไปด้วยโฟกัสที่การทำงานของเราเช้านี้กันดีกว่านะคะและอยู่ด้วยกันค่ะมาพร้อมกับการดูแลบ้านให้คุณสบายใจไม่ว่าจะเป็นมุมไหนของบ้านคุณก็สามารถเลือกสินค้าที่เหมาะกับบ้านคุณได้กับ Golden House นะคะครบหลากหลายให้บ้านคุณฝนมาแล้วค่ะบ้านใครที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยบ้านอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกเวนเฮาส์ชวนคุณมาเตรียมบ้านที่พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วเพราะเรามาครบทุกตัวช่วยในการซ่อมค่ะทั้งงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดค่ะซื้อครบ 10,000 รับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทด้วยซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปที่โกเปนเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวกับโกเปนเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณค่ะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามสาขาฝางและที่สาขาลำพูนใกล้ๆแวะไปช็อปได้อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมและโปรโมชั่นใหม่ๆได้ที่ Facebook ของ Golden House ได้เลยนะคะ Golden House ยินดีให้บริการคุณกับการเลือกสินค้าที่ตรงใจและโดนทะลุสนามร่วมถ่ายผลของ FIFA World Cup 2026ลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทเชียร์ทีมโปรดที่สุดเสียงแล้วมาลุ้นของรวมพิเศษจากโกเปนเฮาส์กันได้ทั้งเครื่องปรับอากาศตู้เย็นและคูปองแทนเงินสดนะคะสนใจก็อย่าลืมร่วมสนุกถ่ายผลกันได้ทางเว็บไซต์ของโกเปนเฮาส์เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของโกเปนเฮาส์ได้ประกาศผลผู้โชคดี31กรกฎาคมนี้โกเปนเฮาส์ให้คุณได้สนุกสนานกับการเชียร์ฟุตบอลอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะมาถึงงานของ Chevalo เพลงนี้บ้างHabit say hi ค่ะ

เวอร์ชันไหนก็น่าฟังทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังให้ช้อยมาบอกว่าเวอร์ชันไหนก็ได้ให้ดีเจเลือกให้พี่เตือนเลือกได้เวอร์ชันนี้มานะคะนี่คือเวอร์ชันของ Big Bang This Love ในเวอร์ชันนี้นะคะงานเก่าของ Maroon 5นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังและตอนนี้แป๊บเดียวจะ10นาฬิกาแล้วด้วยนะคะได้เวลาของการทำงานกันในช่วงเช้าๆเหมือนเดิมเลยค่ะเพิ่มเติมก็คือเดี๋ยวบ่ายเรากลับมาเจอกันเหมือนเดิมพร้อมกับเพลงเพราะซึ่งช่วงหมายนี้3ชั่วโมงนั่งกันแบบยาวๆจะมีทั้งเพลงไทยมีทั้งเพลงสากลแล้วก็มีทั้งเพลงของในสไตล์ของอีเชนซองให้คุณได้ติดตามกันด้วยเช้านี้ก็ทำงานกันต่อเพิ่มพลังตอนเช้าเรียบร้อยทั้งพลังกายพลังใจแล้วก็ไปกันต่อกับการทำงานในวันนี้เท่าที่ดูนี่มีความรู้สึกว่าครึ้มๆแล้วก็มีเมฆเยอะเหมือนกันคุณผู้ฟังก็ลุ้นเรื่องของฟ้าฝนกันต่อไปแต่ไม่ตกก็ดีเพราะว่าตกมาทีไรก็นั่นแหละผ้าก็ไม่แห้งช่วง2 วันที่ผ่านมานี้สักผ้านี่ดูฟ้าดูฝนตลอดบางคนนี่วิ่งเข้าวิ่งออกเก็บผ้ากันตลอดเลยทีเดียวเพราะว่าฝนตกมาก็ต้องเก็บผ้านั่นเองค่ะก็อากาศขอให้แดดแรงๆจะได้ผ้าแห้งๆหอมๆแดดกันไปนะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้ There is the love ถามหาความรักกันต่อกับ The Black Eyed Peas นะคะเจอกันรอบบ่ายเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือนทั่วไทยรับมือฝนหนักก่อนฝนลดลง 17-19 กรกฎาคมนี้นายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าช่วง 14-16 กรกฎาคมนี้ฝนยังกระจายไม่สม่ำเสมอยังมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือภาคอีสานด้านตะวันออกและด้านรับมรสุมโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณเพชรบุรีประจวบระนองและพังงาและภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงเป็นพิเศษในช่วง1-2 วันนี้อาจมีสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระวังส่วนบริเวณภาคกลางภาคอีสานด้านตะวันตกและตอนล่างยังมีฝนน้อยส่วนใหญ่ยังเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางยังไม่เพียงพอต่อความต้องการยังเสี่ยงต่อสภาวะขาดแคลนน้ำส่วนช่วง 17-19 กรกฎาคมฝนลดลงและหายไปอีกช่วงในบางพื้นที่ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างแต่ฝนยังเกิดขึ้นบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและบางพื้นที่ด้านรับมรสุมจากนั้นยังพอมีข่าวดีว่าช่วง 20-28 กรกฎาคมฝนเพิ่มขึ้นอีกช่วงในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนคาดว่าจะมีร่องมรสุมกลับมาพาดผ่านสถานการณ์ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาฝนที่เกิดขึ้นในระยะนี้ยังเป็นฝนตามฤดูมรสุมและร่องมรสุมระยะนี้ยังไม่มีอยู่ที่ก่อตัวใกล้บริเวณประเทศไทยแต่อาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวในทะเลจีนใต้หรือบริเวณอ่าวตังเกียซึ่งเป็นสภาวะปกติของช่วงฤดูฝนอย่าได้ตื่นตระหนกกับข่าวลือที่เกิดขึ้นติดตามและอัปเดตสถานการณ์การพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิว ปลานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดปลานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปลานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ
11: ่
12: ะ
11: ไปหาหมอเธออื
12: มไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MiU X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
16: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
15: ่
16: ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
16: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Polowat

แล้วก็น้องกรนะครับจากซีรีส์บิคอนแล้วก็บล็อกซี่ฮะและนี่คือคุณจะชอบผมไหมครับแล้วก่อนหน้านู้นมีโฟร์ทนะฮะอยู่ด้วยกันนะแล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงนี้จากเจ้าขุนและแบ็คฮาร์ทกับแสนวิเศษครับวันอังคารที่14กรกฎาคมนะครับ2569วันนี้ยังคงมีฝนตกประมาณ 60% ของพื้นที่นะครับคุณผู้ฟังทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบางพื้นที่จะมีฝนตกหนักเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับดังนั้นประชาชนก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะฮะซึ่งก็เป็นประกาศจากอุตุนิยมวิทยาที่จะมาบ่อยๆกันในช่วงนี้นะครับฝนตกประมาณ 60% นะส่วนวันศุกร์นี้นะฮะเตรียมชมครับคุณผู้ฟังสำหรับปรากฏการณ์ดาวศุกร์เคียงดวงจันทร์นะฮะทางทิศตะวันตกนะฮะเริ่มประมาณ 1 ทุ่มตรงครับทางด้านของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่านาริตนะฮะเชิญชวนนะครับไปดูสังเกตปรากฏการณ์ดาวศุกร์เคียงดวงจันทร์นะครับซึ่งสามารถสังเกตได้นะฮะในช่วงเวลาประมาณ 1 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนะครับบริเวณกลุ่มดาวสิงโตนะฮะก็สามารถสังเกตได้ว่าอยู่ใกล้ๆกันนะฮะน่ารักน่ารักนะครับคุณผู้ฟังก็มีอีกหลายเรื่องด้วยกันนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ที่เกิดขึ้นนะฮะทั้งข่าวปรากฏการณ์ใหญ่ๆนะฮะอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับส่งกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกๆท่านนะฮะเวลาเราฟังข่าวเหล่านี้เนี่ยบางทีมันจิตตกนะฮะฟังแล้วแบบมันเศร้าอ่ะนะฮะหดหู่ด้วยนะฮะรู้สึกสะท้อนใจอะไรหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องจำเป็นดีท็อกซ์โดยการปิดการรับข่าวสารอะไรบางอย่างไปสักระยะหนึ่งนะฮะเพื่อฮีลใจตัวเองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเนาะหลายอย่างเลยเดือนที่แล้วก็มีเดือนก่อนหน้านู้นก็มีนะฮะเป็นข่าวใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับยังไงส่งกำลังใจให้คุณฟังทุกๆท่านด้วยนะ

จริงนะฮะเวลาเราพูดถึงเรื่องของความรักเนี่ยบางคนจะมีสเปคอยู่ในใจบางคนจะมีความคาดหวังอยู่แล้วว่าประมาณเนี้ยชอบนะฮะแต่สุดท้ายคนที่ไปอยู่เป็นคู่ชีวิตจริงๆเนี่ยอาจจะไปใช้แบบสเปคที่เราพูดถึงก็ได้จะเป็นใครสักคนหนึ่งที่เข้ากับเราได้ทุกเรื่องนะฮะยอมรับความเป็นตัวเราแล้วก็เราใช้ชีวิตด้วยกันนะฮะเป็นคู่ชีวิตไปจนตราบสิ้นนะฮะชีวิตนี้ไปเลยว่าอย่างนั้นนะฮะคุณผู้ฟังครับนี่คือไม่คิดนะฮะไม่คิดว่าจะได้คนคนนี้มาเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าอยู่ในความรู้สึกเลยเลยประมาณนี้แต่ว่าวันนึงก็รู้ตัวเองอีกทีว่าเออรักเธอไปแล้วนะครับลิปตาครับแล้วก็กดหน้านู้นพีพีและบิวกินนะฮะกับยอมนะครับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องของรอยรั่วรอยซึมนะฮะช่วงที่ฝนกำลังหนักๆเนี่ยอย่าลืมนะครับผู้ฟังรีบไปกันเลยที่ Global House นะครับให้คุณนั้นเตรียมพร้อมรับทุกสภาพอากาศนะฮะโดยเฉพาะการซ่อมแซมอุดรอยรั่วต่างๆกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะครับครบทุกการไม่ว่าจะเป็นซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวนะครับสีทาบ้านเครื่องมือช่างแล้วก็อุปกรณ์ซ่อมแซมอีกมากมายเลยทีเดียวครับพิเศษสุดนะฮะซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลดอีก 2,000 บาทนะครับซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครับไปช็อปกันเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศครับของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวที่ Global House นะครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: นี่คือเรื่องราวความรักในตำนานนะครับจากยังโอ่งแล้วก็กวินดีนะฮะแล้วกวินดูวานนะฮะก็จะเป็นเรื่องราวความรักในตำนานเหมือนกันนะฮะล่าสุดนี้นะฮะยายป๋อมแปมเปิดตัวแฟนแล้วนะฮะคุณผู้ฟังพร้อมเล่าความประทับใจครั้งแรกว่าอันนี้เป็นตำนานนะเขาบอกว่านะฮะต้องขอบอกว่ามีแฟนนี่ยายบอกแบบนี้นะฮะเธอคือเขาหล่อนะแล้วเขาก็เดินมาขอเบอร์ฉันแล้วฉันก็เห็นเขาปุ๊บฉันก็มั่นใจเลยว่าเขาคือโจร 100% เป็นไปได้ยังไงนะฮะเสร็จปุ๊บนะฮะพอเดทกันสักปั๊บนึงเนี่ยยายก็สารภาพรักนะฮะกับเขาบอกว่าตอนแรกที่เจอกันเนี่ยฉันคิดว่าเธอเป็นโจร นะฮะแล้วก็แฟนของยายปอมแปมก็บอกว่าฉันก็นึกว่าเธอติดยา เรียกว่าศีลเสมอกันสุดๆนี่คือความรักในตำนานมากนะฮะนี่เป็นเรื่องเล่าที่อยู่ในเหมือนวันสแตนด์อัพไมค์เหมือนในช่วงที่เหมือนกับยายเขาอะไรเนี่ยเหมือนเหมือนอะไรนะสแตนด์อัพอ่ะนะฮะก็คือเดี่ยวไมโครโฟนในประมาณนี้ของคุณยายเองนั่นแหละครับก็เล่าเรื่องความรักให้ฟังว่าเขาเปิดตัวแล้วนะประมาณนี้นะฮะเอาละครับในช่วงนี้นะอย่าปล่อยให้ความเมื่อยครับมาขัดจังหวะคุณกันละกันพาคุณครับไปพบกับฟลานิวนะฮะครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษครับที่มีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตนะฮะที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดนะครับใครที่มีอาการปวดนะฮะข้อนะฮะปวดไหล่ปวดหลังนั่งทำงานนั่งแต่เช้านะฮะสามารถใช้ฟลานิวช่วยบรรเทาอาการปวดได้นะครับเพียงแค่คุณนะฮะทาและก็นวดเบาๆบริเวณที่มีอาการครับตัวยาจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดไม่ว่าจะเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกปวดข้อนะฮะฟลานิวพร้อมเป็นตัวช่วยคุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งนึงครับเพราะเราเข้าใจว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขนะฮะดังนั้นอย่าปล่อยให้ความปวดสะสมจนรบกวนการใช้ชีวิตนะครับมีฟลานิวติดบ้านหรือติดกระเป๋าไว้นะครับครีมบรรเทาปวดฟลานิวมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับ Refresh Refill the music
1: Chiang Mai Radio Professional Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

ก็จริงเลยนะครับคุณผู้ฟังความรักมันเริ่มจากความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะครับค่อยๆก่อร่างสร้างตัวประสานความรู้สึกจนเป็นความรักที่ยืนยงยาวนานนะฮะก็แค่รักทีละน้อยแล้วก็รักนานๆนะครับทีละน้อยจากเฮิร์สนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้นะฮะอยากให้คุณเนี่ยไม่ได้รักน้อยๆครับแต่ให้รักเยอะๆแล้วก็ชอบมากๆด้วยครับสำหรับ MG Urban นะฮะวันนี้น้องใหม่ล่าสุดจาก MG นะฮะเปิดตัวแล้วนะครับบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยหลายคนชอบนะฮะเห็นตัวอย่างแล้วครับแต่ว่าอยากจะไปเจอตัวจริง

แวะไปกันได้ที่โชว์รูมของ MG ทั่วประเทศนะครับใครที่ชอบรถดีไซน์แบบน่ารักน่ารักเรียบหรูดูทันสมัยแถมขับง่ายก็ต้องยกให้กับ MG Urban นะฮะเพราะเข้ามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะแล้วก็ช่วยการขับขี่นะครับส่วนห้องโดยสารภายในกว้างสะดวกสบายครับพร้อมเบาะนั่งที่มีระบบเป่าลมด้วยนะและด้านหลังจุของได้เยอะถึง480ลิตรครับสำหรับการชาร์จนะฮะคุณผู้ฟังบอกเลยนะฮะว่าชาร์จ1ครั้งเต็มๆเนี่ยวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรไกลนะคุณผู้ฟังและที่สำคัญนะฮะการบริการหลังการขายเนี่ยคุณสบายใจได้ไปจังหวัดไหนที่ไหนครบนะฮะคุณผู้ฟังครับกับศูนย์บริการที่มีทั่วประเทศมากถึง126แห่งครับพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานนะครับแวะไปเจอ MG Urban ตัวจริงที่โชว์รูมของ MG ทั่วประเทศนะฮะตอนนี้ทุกโชว์รูมนะครับมีให้คุณได้ไปทดลองขับนะครับรวมไปถึงพร้อมส่งมอบด้วย MG Urban นะครับที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศแล้วไปเจอกันนะฮะ

ับพิมพ์ทิตินะครับแล้วนี่คือถ้ารู้ว่าแพ้จะไม่เปิดแชทแกดูเลยก็จริงนะคุณผู้ฟังเพราะเปิดทีไรเนี่ยแพ้ใจตัวเองทุกทีเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แพ้ครับอาการปวดนะฮะโดยเฉพาะปวดหัวนะฮะอย่าปล่อยทิ้งไว้ครับซึ่งถ้าเกิดมีอาการปวดแบบรุนแรงเฉียบพลันนะฮะให้ระมัดระวังเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองนะครับการปวดหัวรุนแรงเฉียบพลันนะฮะอย่างนิ่งนอนใจในคุณผู้ฟังอาจจะไม่ใช่แค่ไมเกรนก็ได้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนของหลอดเลือดสมองโป่งพองที่อาจจะแตกและเป็นอันตรายต่อถึงชีวิตได้นะครับคุณผู้ฟังฮะซึ่งอาการนี้นอกเหนือจากอาการปวดหัวแบบเฉียบพลันแล้วจะมีอาการอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นคลื่นไส้อาเจียนหมดสติคอแข็งนะครับเหล่านี้แล้วควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเพราะการวินิจฉัยและการรักษาอย่างรวดเร็วนะครับสามารถเพิ่มโอกาสในการรักษาและลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่าตัวเองมีภาวะผิดปกตินะครับรีบพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะฮะเพื่อการรักษาให้เร็วแล้วก็ลดความเสี่ยงด้วยนะครับวันนี้ที่ศูนย์หลอดเลือดสมองโรงพยาบาลลานาพร้อมตรวจวินิจฉัยโรคปวดหัวด้วยเทคโนโลยี CT สแกนและ MRI นะครับให้สามารถให้การรักษาโรคทางสมองด้วยเทคโนโลยีสายศูนย์หลอดเลือดสมองแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัดได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่052134777นะครับที่โรงพยาบาลลานานั่นเองครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับเอาละได้เวลาไปเบรกแล้วครับหูฟังต้นชั่วโมงนะฮะชั่วโมงหน้าส่งต่อเพลงช้าเหมือนเดิม3เพลงนี้ครับ

0: Don't go anywhere
1: เตรียมซ้ำน้ำตากันต่อในชั่วโมงหน้านะฮะตั้งแต่ซ่อนหาครับ Tattoo Color ตามมาที่ Salty Salmon กับเท่าเราบังเอิญได้พบกันและไปปิดท้ายที่อิงวรันธรกับจำไว้แป๊บเดียวครับฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาฮะ
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสหรัฐเดินหน้าปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านพร้อมประกาศแผนเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะครอบคลุมท่าเรือท่าเทียบเรือบรรทุกน้ำมันและพื้นที่ชายฝั่งทั้งหมดของอิหร่านพร้อมประกาศว่าจะสกัดกั้นหรือยึดเรือที่เข้าออกพื้นที่ปิดล้อมโดยไม่ได้รับอนุญาตด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศแผนเรียกเก็บค่าธรรมเนียม20%จากมูลค่าสินค้าที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซและจะเริ่มดำเนินการโดยทันทีแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศของสหประชาชาติ UN's International Maritime Organization คัดค้านการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซพร้อมย้ำว่ากฎหมายระหว่างประเทศไม่มีบทบัญญัติรองรับการกำหนดค่าธรรมเนียมบังคับสำหรับการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
13: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรม หรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
17: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ

กเสียใจมากนะฮะจำไว้ว่าเขาไม่เอาฮะน้องอิงวรันธรนะครับจำไว้ครับก่อนหน้านู้นถ้าเราบังเอิญได้พบกันจากซอลตี้ซัลมอนนะฮะแล้วก็ซ่อนหาจากแทททูคัลเลอร์นะครับ11โมงอีกประมาณ20นาทีนะฮะคุณผู้ฟังใกล้จะเที่ยงแบบนี้อากาศเริ่มร้อนนะฮะอยากได้อะไรฉ่ำๆเย็นๆโดยเฉพาะความเย็นจากเครื่องดื่มนะฮะช่วงนี้นะฮะเรื่องของการทานน้ำส้มนะฮะน้ำส้มคั้นสดๆในช่วงบ่ายๆเนี่ยมันดีมากนะคุณผู้ฟังทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะฮะแต่ว่าตอนนี้โลกเรามันอยู่ยากขึ้นทุกวันนะฮะล่าสุดเขาไปเจอโรงงานเถื่อนนะครับผลิตน้ำส้มปลอมอีกแล้วผู้ฟังนะฮะล่าสุดที่มีตำรวจไปทลายนะฮะโรงงานเถื่อนแถวย่านอ่อนนุชนะครับที่ลักลอบนำเข้าเกล็ดส้มกระป๋องจากจีนที่ไร้อย.กว่า2ตันเลยทีเดียวนะครับโดยลักลอบเข้ามาจากต่างประเทศไม่ผ่านอย.ไม่เสียภาษีครับมาผสมกับน้ำส้มบรรจุขวดพร้อมขายนะฮะยึดของกลางมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับซึ่งแน่นอนว่าทำเอาหลายคนเนี่ยคิดหนักเหมือนกันว่าน้ำขวดส้มที่กินอยู่เนี่ยอาจจะมาจากโรงงานนี้นะครับคุณผู้ฟังฮะเพราะว่ามีเคสล่าสุดเนี่ยมีลูกชายของผู้เสียหายท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะดื่มน้ำส้มนี้เข้าไปแล้วมีอาการแพ้รุนแรงนะครับมีผื่นขึ้นทั้งตัวทั้งที่เคยกินน้ำส้มมาก่อนแต่ไม่เคยมีอาการแพ้นะฮะแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับจนต้องรีบเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลคุณหมอก็สันนิษฐานว่าในน้ำส้มเนี่ยอาจจะมีสารเคมีอะไรบางอย่างทำให้เกิดอาการแพ้นะครับพอหลังจากมีข่าวนะฮะที่ตำรวจบุกจับเกล็ดน้ำส้มเถื่อนจากจีนนะฮะแน่นอนครับคุณแม่ท่านนี้ก็ได้ร้องออกขึ้นมาทันทีนะฮะว่าอาจจะเป็นน้ำส้มที่มีเกล็ดส้มกระป๋องปลอมหรือว่าเกล็ดน้ำส้มเถื่อนเนี่ยนะฮะอยู่ในนั้นก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามักจะพบการลักลอบผลิตแล้วก็เป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งว่าไม่ได้ผลิตมาจากเกล็ดส้มหรือผลส้มแท้ๆนะฮะแต่เกิดจากการใช้เคมีสังเคราะห์แล้วก็กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับก็คือการใช้สารเคมีทำมาเป็นเจลเม็ดๆฮะแล้วก็เลียเป็นแบบในการปรับปรุงรูปร่างให้มันคล้ายเกล็ดส้มนะครับแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยนะฮะให้มีความคล้ายๆกับส้มนั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังซึ่งส่วนผสมหลักที่พบในเกล็ดส้มเถื่อนเนี่ยก็จะมีประเภทโซเดียมอัลจิเนตนะฮะแล้วก็แคลเซียมคลอไรด์นะฮะซึ่งมีผลต่อร่างกายพอสมควรนะครับดังนั้นใครจะทานน้ำส้มหรือซื้อน้ำส้มเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะรู้ที่มาที่ไปไปเลือกร้านที่คั้นน้ำส้มสดๆต่อหน้าเราเลยคุณผู้ฟังนะฮะเอาต่อหน้าเลยหรือว่าร้านที่เขาทำแล้วทำเป็นกระป๋องวันต่อวันนะฮะเป็นขวดก็ได้อาจที่เขาวางอยู่ในแบบอยู่ในแช่อยู่ในน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็คั้นสดแล้วก็บรรจุลงในขวดอันนั้นก็พอโอเคนะคือส้มสดแน่นอนนะฮะคุณผู้ฟังแต่ถ้าไปซื้อจากที่ไม่รู้ที่มาที่ไปแถมไม่มีฉลากใดๆก็แล้วแต่เนี่ยค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะฮะ

ำหรับผู้ฟังที่มีวันเกิดวันนี้นะครับขอให้มีความสุขมากๆกันละกันแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีคนให้ของขวัญวันเกิดก็ไปซื้อของขวัญให้ตัวเองสิ Happy Birthday to me นะฮะจะ3 man down นะครับวันนี้ไปเลือกรถเลยครับคุณผู้ฟังที่ Toyota เชียงใหม่นะฮะพบกับ Land Cruiser FJ ครับซื้อของขวัญให้ตัวเองดีกว่าสบายใจกว่าตั้งเยอะหน่อยนะฮะวันนี้เรามาปลุกตำนานความแกร่งครับพร้อมให้คุณครอบครองเป็นเจ้าของกันแล้วนะฮะกับ Land Cruiser FJ นะครับกับทางเลือกข้อเสนอพิเศษ2ทางเลือกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1นะฮะดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 1.99% ครับพร้อมกับประกันภัยชั้น1 Toyota Care โดยเฉพาะ Toyota Leasing นะครับและทางเลือกที่2ครับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% พร้อมรับเลือกชุดแต่งแท้จาก Toyota 1 Package นะครับทั้งUnborn Explorer นะฮะหรือจะเป็น Urban Unique นะฮะหรือจะเป็น Freedom Journey นะฮะแบบไหนก็ได้ลองไปเลือกดูได้เลยนะครับที่โชว์รูม Toyota เชียงใหม่พิเศษครับจองตอนนี้รับเพิ่ม Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มนะครับ Fulfill คนไทยให้ออกรถง่ายขึ้นลุ้นรับสูงสุดถึง2ต่อนะครับคุณผู้ฟังวันนี้จนถึง31สิงหาคมนะครับไปทดลองขับตัวจริงได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังกับ Land Cruiser FJ ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับสำนักงานใหญ่ฮะบนถนนมหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสัมปทองสาขาจอมทองสาขาฝางแล้วก็สาขาลำพูนด้วยนะครับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออ

ักที่ฉันมีให้จะไม่แบ่งใครและเก็บไว้ให้เธอคนเดียวเท่านั้นเอเชียเซเว่นนะครับเพราะมากๆครับเพลงนี้กับการผสมผสานเอาดนตรีของไทยแล้วก็ดนตรีทางฝั่งตะวันตกนะฮะมาคอมบิเนชันได้กลมกล่อมแล้วก็ลงตัวมากๆเลยทีเดียวนะครับขอบคุณกับพายุชิงใหม่นะครับวันนี้เราคืนความมั่นใจให้คุณครับกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะครับเรื่องของผมทำให้หลายๆคนเสียความมั่นใจนะฮะ บางคนอาจจะรู้สึกเสียบุคลิกภาพนะครับแต่วันนี้เราจะคืนความมั่นใจให้คุณครับกับการคัดเลือกวิกผมแท้วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ทรงผมสวยๆใหม่ๆนะฮะที่เป็นการส่งเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองย้ำเลยว่าวิกของเรานะฮะเนียนเรียบเป็นธรรมชาตินะฮะเพราะเราเน้นเรื่องของวิกทอมือวิกติดกาววิกมีไรผมสวมปุ๊บเนี่ยเหมือนมีไรผมนะฮะเหมือนผมแท้ๆเลยครับคุณผู้ฟังและที่สำคัญเนี่ยคุณสามารถเลือกทรงผมที่คุณอยากได้นะฮะอยากได้แบบไหนทรงไหนเข้าบุคลิกภาพแบบไหนสามารถเลือกได้เลยครับทั้งแบบของสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีนะครับแวะมาลองสวมได้นะฮะหรือปรึกษากับเราได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับซึ่งเปิดให้บริการทุกวันเลยตั้งแต่ 9:30 นถึงทุ่มตรงนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์นี้ฮะ0918583613นะครับที่ไฮยูเชียงใหม่ฮะเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่แฟนเพจที่ไฮยูวิกเติมเอสด้วยนะครับไปดูรีวิวหรือไปดูทรงผมสวยๆกันก่อนได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ครับ

ง่ายได้นะฮะเราก็เป็นแค่หมาตัวหนึ่งในวัดแต่ขณะที่เธอนั้นเป็นดอกฟ้าที่อยู่บนเครื่องบินนู้นเนี่ยสูงเหลือเกินนะฮะคืนนี้มาเต็มวัดนะฮะจากนนทนนท์แล้วก็สิงโตนำโชคนะครับคุณผู้ฟังสำหรับวันเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะถ้าเกิดใครว่างนะครับแวะไปงานของเรานะฮะกับ North Star MD DMI Day นะครับวันดีๆที่ North Star กับบรรยากาศที่หลายๆคนบอกว่าไปแล้วที่สาขามหิดลสนุกมากนะฮะแล้วก็ไปร่วมสัมผัสเทคโนโลยี DMI ด้วยนะครับส่วนใครที่พลาดเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่เป็นไรเรายังมีอีกเสาร์อาทิตย์นึงนะครับคุณผู้ฟังก็คือ18แล้วก็19กรกฎาคมนี้ไปเจอกันได้ที่ BYD North Star สาขาสันทรายนะครับยังคงมีสนุกสนุกนะฮะให้คุณนั้นไปร่วมกันอีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังฮะกับกิจกรรมนะฮะคุณฟัง BYD DMI นั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมงานนี้นะฮะคุณจะได้พบกับกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปบอลลูนอาร์ตนะฮะรับไอเทมน่ารักน่ารักจาก BYD North Star นะครับแล้วก็มีเพลิดเพลินกับของดื่มเครื่องดื่มและของว่างนะฮะจากนักขมะด้วยนะครับและยังมีโปรดีๆให้คุณได้จองภายในงานด้วยนะครับพร้อมไปรับสิทธิพิเศษกันได้เลยนะฮะย้ำว่าเสาร์อาทิตย์นี้ที่ BYD North Star สาขาสันทรายนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังครับที่053 492 555นะครับกับ BYD North Star เชียงใหม่ครับ

ียงของน้องเก่งคฤทธิ์นะฮะและนี่คือมนตราครับจากเขียนจิราต้องรอดนะครับวันนี้พร้อมมากเวลาหมดพอดีแล้วฮะฟังเพลงเพลินๆแป๊บเดียวเวลาหมดแล้วเดี๋ยวผมจะต้องส่งท้ายคุณผู้ฟังแล้วนะครับนึกถึงเพลงนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ฟังเพลงของเข็มจิราเนี่ยน่าจะมาเปิดทีหนึ่งนะฮะส่งท้ายด้วยเพลงนี้นะครับจากเขียนแขนละวันนิดแค่แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครครับวันนี้เจอกันนะฮะคุณผู้ฟังพุธกลางสัปดาห์ไปละสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะฟิลิปปินส์นำ AI และภาพถ่ายดาวเทียมพัฒนาฐานข้อมูลด้านเกษตรเสริมความมั่นคงทางอาหารสำนักข่าว GMA News ของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์และสำนักงานสถิติฟิลิปปินส์นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาคการเกษตรเพื่อยกระดับความมั่นคงทางอาหารของประเทศโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง2หน่วยงานจะช่วยให้ภาครัฐสามารถวางแผนด้านการผลิตการขนส่งและการบริหารจัดการอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพทางนี้สำนักงานสถิติฟิลิปปินส์เริ่มทดลองใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อประเมินผลผลิตพืชผลทางการเกษตรขณะที่กระทรวงเกษตรจะสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลภาคสนามเพื่อเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสามารถคาดการณ์ความต้องการอาหารในอนาคตและรับมือกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูชิงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวัน

0: รปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613 หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออื
2: มไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.9
10: ข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ด้านจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio.เชียงใหม่ Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound
15: คุณกำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
1: ยิงเข้าไปแล้วครับ
0: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
1: ยิงเข้าไปแล้วครับ
0: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์ช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful สาวค่ะพบกันช่วงเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเบรกมื้อเที่ยงของคุณพร้อมกันกับได้ฟังเพลงเพราะฟังสบายจากรายการ Beautiful สาวด้วยนะคะวันนี้มีแดเนียลโอดอนเนลนะคะทักทายคุณไปกับเพลง The Wind Beneath My Wings นะคะแล้วก็ Little and Less นะคะของ Stevie Nicks นั่นเองร่วมด้วยกับ Don Henry นะคะมาดูเอ็ดกันซึ่งเป็นเพลงที่โด่งดังมากเพลงหนึ่งของ Stevie Nicks ทีเดียวนะคะเลือกมาฝากคุณค่ะสัปดาห์นี้ใครที่จะเดินทางไปทางทะเลไม่ว่าจะเป็นเรือเล็กเรือใหญ่หรือจะไปพักผ่อนน่าจะไม่สนุกนะคะเพราะว่าทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนจะมีฝนตกหนัก13ถึง15กรกฎาคมนี้รวมภาคใต้ฝั่งตะวันตกของภาคกลางด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งภาคกลางตะวันตกรวมทั้งภาคตะวันออกซึ่งคุณที่จะไปเดินทางท่องเที่ยวนะคะใช้รถใช้ถนนหรือใช้เรือพังภาคใต้นี่คลื่นจะสูง 2-3 เมตรเลยนะคะก็ทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะภาคกลางฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกด้วยจะมีฝนตกหนักระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนแล้วก็เดินทางด้วยนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอดเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุใหญ่เก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เนื้อระดันโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมต ทช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: Good Song Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: เพลงดีๆกับความทรงจำดีๆวันนี้เลือกเพลงที่ค่อนข้างเก่ามากๆเลยคนเขียนไว้ตั้งแต่ปี1926นะคะเป็นคนเขียนเพลงมือทองในยุคนั้นแล้วก็เขียนเพลงฮิตไว้มากมายหลายร้อยเพลงนะคะที่ถูกนำมาคัฟเวอร์มากที่สุดก็คือเพลงที่จะเลือกให้ฟังวันนี้นะคะเพลงนั้นก็คือเพลง Someone to Watch Over You Over Me นั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดนะคะเท่าที่ถูกบันทึกมาพอจะจำได้ปี1980นี่เองซิงก็นำมาคัฟเวอร์อีกครั้งหนึ่งตามแบบฉบับของเขาเองซึ่งคนยุคใหม่ฟังแล้วก็บอกว่าชอบมากนะคะซึ่งเพลงนี้นิยมเอามาร้องในสไตล์แจ๊สส่วนมากเลยนะคะ Someone to Watch Over Me เขียนโดยจอร์จเกิร์ชวินกับไอราเกิร์ชวินสองคนพี่น้องจอร์จเกิร์ชวินนี่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆตั้งแต่เขียนเพลงที่เกี่ยวกับหน้าร้อนแล้วก็ถูกคัฟเวอร์มากที่สุดนะคะเพลงที่ว่านั้นก็เป็นเพลงไม่ใช่ A Summer Place นะคะเป็นเพลงที่ร้องในสไตล์แจ๊สค่อนข้างจะเยอะนะคะThe Long Hot Summer นะคะแล้วก็เพลงที่ Butterfold ก็นำไปขับร้องด้วยนะคะเพลงที่พูดถึงหน้าร้อนว่าเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นเพลงรักที่อ้อยส้อยแล้วก็น่าสงสารมากๆนะคะฟังซิงร้องนะคะกับเพลง Someone to Watch Over Me Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: good song good song good memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะถ้าตอนนี้กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลสนุกสนุกต้องไม่พลาดที่สยามทีวีกับรายการสุดพิเศษ Big Match Big Saleจัดเต็มค่ะทั้งสมาร์ทโฟน IT เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุดแล้วก็ยังผ่อน 0% นาน48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายค่ะทั้งแอร์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอนนะคะก็มีราคาสุดพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจค่ะพิเศษสุดค่ะฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะและข่าวดีจริงๆค่ะสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มนะคะให้กับคุณๆได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคก็เปิดมาจนคุ้นเคยกันแล้วล่ะค่ะแวะไปชมกันบ้างหรือยังคะลองแวะไปนะคะเรามีครบครันให้คุณได้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงสินค้าไอทีเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง2ทุ่มส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันด้วยค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale พร้อมกันวันนี้จนถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะทุกเที่ยงวันจนถึงบ่ายโมง1ชั่วโมงตอนเบรกมื้อเที่ยงเราจะมีเพลงเพราะฟังสบายให้คุณได้ฟังกันค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทุกวันค่ะวันนี้มีโคดดีๆส่งท้ายรายการก่อนร่ำลากันไปนะคะอย่าคิดว่าการเสียท่าเป็นความพ่ายแพ้แต่เป็นโอกาสที่จะเปิดใจไว้สารฝันครั้งใหม่ Beautiful Sound ไปก่อนค่ะมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยขอเพิ่มรายการสินค้ายกเว้นจากสหรัฐนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐเปิดไต่สวนคู่ค้า60ประเทศรวมถึงไทยตามมาตรา301กฎหมายการค้าประเด็นนำเข้าสินค้าจากประเทศที่ใช้แรงงานบังคับและประกาศผลไต่สวนขั้นต้นเมื่อต้นเดือนมิถุนายน69โดยเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยร้อยละ 12.5ว่าสหรัฐได้เปิดให้ทุกประเทศที่ถูกกล่าวหาส่งเอกสารหลักฐานข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นอัตราภาษีที่เหมาะสมรายการสินค้าที่ควรเพิ่มถอดออกความเหมาะสมของสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีภายในวันที่6กรกฎาคม69ซึ่งไทยได้ส่งไปแล้วสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้วันที่7กรกฎาคม69สหรัฐจะเริ่มต้นรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและภายใน5วันหลังจากสิ้นสุดรับฟังความเห็นสาธารณะจะเปิดให้ส่งข้อโต้แย้งโดยคาดว่าจะประกาศผลการไต่สวนขั้นที่สุดภายในเดือนกรกฎาคมนี้หรือก่อนวันที่24กรกฎาคมที่การเก็บภาษีจากคู่ค้าทั่วโลกอัตราร้อยละ10ตามมาตรา122จะสิ้นสุดลงเพื่อให้การเก็บภาษีดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สหรัฐจัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับเช่นเดียวกับจีนญี่ปุ่นเวียดนามอินเดียฟิลิปปินส์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นอร์เวย์สิงคโปร์เป็นต้นและเก็บภาษีร้อยละ 12.5 อย่างไรก็ตามภาคเอกชนไทยยืนยันมาตลอดว่าไม่ได้ใช้แรงงานบังคับและไทยอยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ร่างพรบส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบเพื่อยกระดับภาคธุรกิจให้ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบด้านตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิตป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและแรงงานบังคับเราอยากให้ปรับลดภาษีที่เก็บจากไทยลงต่ำกว่าร้อยละ 12.5 แต่น่าจะมีความหวังน้อยนอกจากนี้ไทยยังได้ขอเพิ่มรายการสินค้าที่สหรัฐจะยกเว้นจัดเก็บภาษีซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรและอาหารชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดเช่นเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนเป็นต้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกงานจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
6: ์10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริง ออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
8: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
12: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาท่าฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังท่าฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
18: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
17: เราก็ช่วยได้
19: เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
18: ว้าว
19: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
20: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
21: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Fresh and

รายงานตัวช่วงบ่ายนะคะกลับมาเจอกันค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายของเราพร้อมกับเพลงเพราะเหมือนเดิมเลยนะคะกับบ่ายของวันนี้วันอังคาร14กรกฎาคม2569เริ่มต้นกับเพลงสากลเหมือนเพลงแรกพี่เตือนเปิดแล้วใส่เพลงผิดหรือเปล่าจริงๆตั้งใจจะเปิดงานของคาลัมกับ7 years นะคะไปเปิดงานของ Taylor Swift ไปเฉยเลยคุณฟังกับ Father Finger นั่นเองค่ะแล้วก็ปรับโหมดทันหรือเปล่าเอชรันกับ Thinking Out Loud เพลงช้าเพลงนี้นะคะบ๊ายบายฟังเพลงสากลได้กันในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมค่ะมาพร้อมกับข่าวนี้เชิญชวนสำหรับใครที่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมาร่วมแรงร่วมใจทำบุญด้วยการบริจาคเลือดกันดีกว่าค่ะขอบริจาคขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป B ค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดโดยด่วนนะคะโดยต้องการใช้เลือดกรุ๊ป B เป็นจำนวนมากเลยหรือหากเป็นเลือดกรุ๊ปอื่นก็สามารถที่จะบริจาคเพื่อทดแทนเข้าคลังเลือดได้ค่ะรายละเอียดในการบริจาคผู้รับเลือดก็คือคุณวัชรีทรงพลนพจรนะคะโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือว่าสวนดอกและสามารถบริจาคได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิตชั้น1อาคาร4พาร์ทหรือบริจาคที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10สภากาชาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เน้นย้ำเลยสำหรับท่านที่ต้องการที่จะไปบริจาคเลือดตอนที่บริจาคขอระบุสิทธิ์ให้กับผู้รับก็คือคุณวัชรีทรงพลนพจรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ขอขอบพระคุณน้ำใจงามๆจากทุกท่านด้วยกันละกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเชลลี่พุชเพลงนี้บ้างและเคนนี่จีสกับใครค่ะ

อาริซาวูดค่ะเพลงนี้ 24/7 นะคะก่อนหน้านั้นมีลูคัสกับ7 Years และลูแล้วก็ชิลลี่พูดรวมไปถึงเคนนี่จีกับคลายด้วยค่ะตอนนี้บ่ายโมงกับอีกประมาณ29นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับบ่ายของวันอังคารนะคะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ3บัวกันด้วยเข้าครัวทีไรต้องมี3บัวนะคะเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนอาจจะโฟกัสที่สูตรแต่จริงแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะถ้าใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแห้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนค่ะตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบซึ่งเราจะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแท้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่และก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับการทำเมนูคาวเมนูหวานและก็เบเกอรี่ต้อง3บัวเลยนะคะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆค่ะ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูมีติดครัวไว้ก็ทำได้อร่อยได้ถูกใจโดยเฉพาะเมนูที่ง่ายๆแนวกระฟังนั่นคือเมนูของแกงจืดนั่นเองต้มจืดนี่แหละที่หลายคนชอบใส่สาหร่ายแห้งที่มีคุณภาพกลิ่นไม่เหม็นหืนแล้วก็มีให้คนได้เลือกมากมายทีเดียวตามไปช็อปแล้วก็เลือกกันได้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพของ3บัวทำอร่อยได้ทุกเมนูเลยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายๆของเรานะคะมาถึงงานของเฮดเบอรี่เพลงนี้บ้าง

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17 นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
3: Refresh Refill the Music

Don't Go Back in Breaking My Heart เนี่ยคุณจะฟังกันจาก Backstreet Boy ก่อนนั้นมี James Arthur ค่ะกับ A Thousand Years ในวันชนี้หลายคนบอกว่าฟังเวอร์ชันนี้แล้วเหมือนจะขาดใจอย่าเพิ่งขาดเขาเสียงดีอยู่นะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคะฟังเวอร์ชันแปลกๆบ้างบ่ายโมงกับ44นาทีค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับการเดินทางหาสถานที่ท่องเที่ยวแปลกๆใหม่ๆที่ยังไม่เคยไปกันบ้างดีกว่าค่ะบอกว่าที่เที่ยวในเมืองไทยเยอะแยะมากมายและที่เที่ยวเชียงใหม่ก็เยอะมากๆเชื่อว่าไปไม่ครบไปไม่หมดแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราก็จะวางแผนในการเที่ยวกันแบบว่าสัปดาห์นี้ไปแม่ริมสัปดาห์นี้ไปโซนของสันกำแพงสันกำแพงก็มีที่เที่ยวเยอะไปโซนดอยสะเก็ดไปแถวๆสะเมิงหางดงคือทุกที่มีที่เที่ยวหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดินทางเที่ยวสบายใจเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานก็เที่ยวนี่แหละหิวใจได้ดีมากๆนะคะคุณได้เป็นเจ้าของกันกับความสวยใหม่ล่าสุดที่รอคุณอยู่กับ Land Cruiser FJ ปลุกตำนานความแกร่งพร้อมให้คุณและได้ครอบครองแล้ววันนี้นะคะเลือกรับข้อเสนอพิเศษจากเราทางเลือกที่1ค่ะดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 1.99% พร้อมประกันไปชั้น1 Toyota Care และเฉพาะ Toyota Leasing ด้วยค่ะส่วนทางเลือกที่2ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 1.99% พร้อมเลือกรับชุดแต่งแท้จาก Toyota 1 Package ไม่ว่าจะเป็นแต่งแบบไหนสไตล์ไหนก็ได้หมดเลยทีเดียวจะเป็น Explorer จะเป็น Unique หรือจะเป็น Journey นะคะและพิเศษสุดจองตอนนี้รับเพิ่มเป็น Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้ม Fulfill คนไทยให้ออกรถง่ายลุ้นรับโชคสูงสุดถึง2ต่อด้วยกันมูลค่าทั้งสิ้น470ล้านบาทค่ะระยะเวลาของกิจกรรมวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้นัดหมายในการรับบริการและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยนะคะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอกับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมพาณิชย์ค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เบอร์นี้นะคะ0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะต้องบอกว่าน้องเนเน่เนี่ยดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆค่ะคุณผู้ฟังเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะคะก็มารอพบกับนายกโชว์ร้องเพลงสดๆซอมบี้ที่ทำเนียบด้วยแล้วก็ร่วมร้องเพลงพิเศษกับนายกด้วยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งล่าสุดรัฐบาลไทยก็จะมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางไปประกวดอเมริกาก็Got Talentที่สหรัฐอเมริกากันด้วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีอีกมากมายหลายกิจกรรมที่ว่าเป็นการปลุกกระแสชาวร็อกให้ฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วโลกซึ่งต้องบอกว่าความสามารถของเธอมากมายทีเดียวอายุตอนนี้น่าจะเกือบ16แล้วคุณโนฟายอีกไม่กี่วันจะ16แล้วนะเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่คนพูดถึงกันค่อนข้างเยอะกับน้องเนเน่นั่นเองค่ะได้ข่าวว่าไปออกโหนกระแสมาด้วยใช่ไหมคะปลุกตำนานซอมบี้ค่ะนี่คือซอมบี้แคมเบอรี่ค่ะ

Breathing Love ค่ะคุณฟังงานเก่าของ Lena Lewis เพลงนี้นะคะก่อนนั้นมีงานของ The Camry กับ Zombie นั่นเองค่ะคุณฟังปลุกกระแสความเป็นชาวร็อกไม่ได้เต็มที่จริงๆนะคะหลายคนต้องไปตามดูน้องเนเน่จะรู้ว่าเธอเก่งมากๆเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขของคนไทยในช่วงนี้ที่ได้เห็นคนเก่งๆเปล่งประกายบ้างนั่นเองนะคะบ่ายโมงกับ56นาทีแป๊บเดียวจะบ่ายสองและตอนนี้แดดเริ่มมาหลังจากที่อึมครึมครึ้มครึ้มกันไปมีลมมาบ้างเล็กน้อยมีเมฆมามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวมาละเดี๋ยวฝนจะตกละแต่ตอนนี้คือแดดจัดเต็มทุกพื้นที่จริงๆค่ะคุณผู้ฟังอากาศในแต่ละวันแต่ละช่วงแตกต่างกันเลยทีเดียวดูแลสุขภาพอย่าให้ตัวเองป่วยและกันค่ะเพราะว่าตอนนี้มีอะไรต้องทำเยอะแยะมากมายทั้งเรื่องของงานเพราะว่าเป็นช่วงประมาณจะกลางเดือนอีกต่างหากด้วยงานก็จะเยอะแยะมากมายถ้าไม่สบายตอนนี้เดี๋ยวทำงานไม่ได้เดี๋ยวไม่มีเงินพาตัวเองไปเที่ยวกันนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันก่อนแล้วกันกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมกับเพลงไทยพร้อมเหมือนเดิมเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะไปพร้อมกับเพลงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงพี่ตื่นตั้งเพลงนี้ไว้งานของโมฮัมหมิดเพลงนี้กับโคโคนัททรีขอฟังเพลงสนุกสนุกสักเพลงหนึ่งกันเพลงสนุกในที่นี้คือเพลงแดนซ์อะไรประมาณเนี้ยนะปลุกตัวเองด้วยปลุกคุณผู้ฟังด้วยเดี๋ยวเจอกันบ่ายสองนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพายุลูกที่11ก่อตัวขึ้นแล้วชื่อไฮเฉินคาดอายุสั้นสลายตัวไวศูนย์ติดตามพายุฟิลิปปินส์รายงานว่าพายุโซนร้อนไห่ฉินซึ่งได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการเป็นชื่อเทพเจ้าแห่งท้องทะเลตั้งโดยสาธารณรัฐประชาชนจีนล่าสุดได้เคลื่อนตัวอย่างช้าๆบริเวณตอนเหนือของเกาะยับในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกโดยพายุยังคงมีความรุนแรงเท่าเดิมและมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงก่อนสลายตัวภายในวันพุธที่15กรกฎาคมนี้โดยล่าสุดพายุกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงการประเมินล่าสุดระบุว่าในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าพายุจะมีความรุนแรงเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก่อนที่จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วโดยขณะนี้ยังไม่มีการประกาศเฝ้าระวังหรือเตือนภัยพื้นที่ชายฝั่งและไม่มีพื้นที่ใดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้นักอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพายุไห่เฉินยังมีโครงสร้างไม่สมบูรณ์การหมุนเวียนของลมบริเวณผิวพื้นยังค่อนข้างกว้างและไม่ชัดเจนขณะที่กลุ่มเมฆฝนและพายุฝนฟ้าคะนองกระจุกตัวอยู่ทางด้านตะวันตกของศูนย์กลางพายุเป็นหลักทำให้ระบบโดยรวมยังไม่แข็งแรงแม้ว่าความเร็วลมจะอยู่ในเกณฑ์พายุโซนร้อนก็ตามแบบจำลองพยากรณ์อากาศชี้ว่าพายุจะเผชิญกับอิทธิพลของอากาศแห้งจากความกดอากาศสูงเหนือประเทศจีนประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำในระดับกลางถึงระดับบนของบรรยากาศที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาจากทางเหนือส่งผลให้เกิดแรงเฉือนลมในระดับสูงเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พายุอ่อนกำลังและสลายตัวอย่างรวดเร็วจากการประเมินล่าสุดพายุโซนร้อนไห่เฉินไม่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งหรือแผ่นดินในระยะนี้และคาดว่าจะสลายตัวเหนือมหาสมุทรภายในช่วงกลางสัปดาห์นี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio freshen up
3: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ที่บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานปุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
9: ถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
10: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: ไปหาหมอไหมคะ
13: ไม่อ่ะ
12: ไปหาหมอเธออ
13: ืมไม่อ่ะ
12: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
14: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
18: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
18: ว้าว
17: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: You're listening.

วัยว่าเขาไม่เอาเขาไม่รักเขาไม่สนใจเขามองข้ามเราไปแล้วก็ต้องกลับมารักตัวเองนะคะอิงวรันธรเพลงนี้กับขนมจีนนั่นเองค่ะในตำนานที่เรารู้จักกันดีของคามิกาเซ่นะคะขอบคุณที่ทิ้งกันเข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย 2:16 นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะช่วงนี้เชียงใหม่เรามีการปรับปรุงหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้นับถอยหลังอีกประมาณ20กว่าวันเชียงใหม่เราเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินมรดกโลกนะคะนับถอยหลังอีกประมาณ20วันค่ะก่อนที่คณะผู้แทนจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ในการตรวจสอบแล้วก็ประเมินแหล่งมรดกวัฒนธรรมทั้ง8แห่งของเชียงใหม่ล่าสุดก็มีจุดต่างๆรอบเมืองมีการเร่งทำความสะอาดปรับปรุงตกแต่งให้สวยงามให้พร้อมกับการตรวจประเมินในระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคมที่จะถึงนี้และจะมีการประกาศผลภายในปี70นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็หลายจุดนะก็ปรับปรุงให้มันดูดีสะอาดสะอ้านอะไรประมาณนี้จุดนึงที่มีการปรับแน่นอนคือที่สวนบัวขาดเขาบอกว่าโฉมใหม่นี่กลายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายของหลายๆคนเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังทั้งคนไทยบางคนตื่นเช้าไปไทชิบ้างไปออกกำลังกายไปวิ่งซึ่งถนนเนี่ยถูกปรับให้เป็นลู่วิ่งที่นุ่มเท้าทำให้การวิ่งแสนสบายเปิดให้บริการแล้วด้วยค่ะใครที่สนใจก็ไปวิ่งไปออกกำลังกายพาเด็กๆไปเล่นกันมีสนามเด็กเล่นของเด็กๆด้วยแล้วก็มีการถอดรั้วเหล็กดัดออกส่วนจึงโปร่งโล่งสบายตานี่ไม่ได้ผ่านนานมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครผ่านไปน่าจะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ออกกำลังกายใจกลางเมืองเชียงใหม่และก็บริเวณรอบในคูเมืองเชียงใหม่หรือบางคนก็จะ move ไปแถวๆอบจก็ได้นะส่วนรถไฟก็น่าไปแล้วก็หลายๆจุดเลยทีเดียวส่วนสาธารณะในเชียงใหม่เราค่อนข้างเยอะๆมากมายทีเดียวแต่ปัญหาหนึ่งไม่รู้ว่ามรดกโลกจะได้ไหมก็คือ homeless หรือว่าในส่วนของคนเร่ร่อนเยอะมากๆจริงคุณผู้ฟังก็บอกว่ามีทุกที่ทุกประตูเลยก็ว่าได้แล้วก็ในส่วนของประตูท่าแพนี่เยอะมากเลยทีเดียวนอนข้างคูเมืองกันเยอะเลยนะคะล่าสุดคือไม่ได้มีเฉพาะแต่คนไทยมีชาวต่างชาติมีฝรั่งมีหลายๆคนที่เป็นโฮมเลสหรือว่าเป็นคนไร้บ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลกระทบกับบ้านเรามากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคือความสกปรกเนี่ยมาแน่นอนทีเดียวนะคะEnjoy Play ค่ะวันที่ on air acoustic version ค่ะ

0: ราทั้งคู่โชคดีนะคะเหนือสิ่งอื่นใดให้เราโชคดีในทุกวัน
1: ขอให้เราทั้งคู่โชคดี
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการงานหรือแม้แต่เรื่องของสุขภาพนะคะจะโชคดีเรื่องสุขภาพก็ต้องเทคแคร์ดูแลตัวเองให้มากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังวันนี้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอพร้อมในการเช็คสุขภาพของคุณให้แข็งแรงเสมอๆนะคะเจ็บป่วยไม่สบายใช้บริการได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะมีทั้งการดูแลสุขภาพในส่วนการรักษาโรคทั่วไปค่ะสามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ของประกันสุขภาพหรือว่าจะเป็นสิทธิ์ของประกันสังคมนะคะแล้วก็บริษัทประกันต่างๆสิทธิ์ของข้าราชการก็ใช้บริการได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยค่ะหรือว่าต้องการที่จะเช็คอัพสุขภาพประจำปีจะได้ตรวจให้ละเอียดยิ่งขึ้นอย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยตรวจมาใช้บริการได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยค่ะพร้อมให้การดูแลคุณเสมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายคุณหมอในการดูแลสุขภาพได้0532000002พิกัดของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงนะคะใครๆก็ใกล้หมออัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยค่ะพร้อมให้การดูแลคุณเสมอๆกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนั่นเองนะคะเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของวานแอนด์ดอฟเพลงนี้บ้าง

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music

ไว้เพื่อเป็นเซฟโซนของตัวเองนะคะเนี่ยจับปามี่เพลงนี้กับห้องสี่มุมซ้ายจะว่าไปไม่ว่าจะร้องเพลงไหนก็พอทั้งนั้นเลยทีเดียวนะคะก่อนในนั้นมีงานของเคลียร์แล้วก็แบงค์ค่ะกับตัวร้ายบางทีเราก็อาจจะมีตัวร้ายแฝงอยู่ในตัวเราเองก็ได้นะมันก็จะมีบางโมเมนต์ที่เราต้องร้ายบ้างแหละใครจะเป็นคนใจดีเป็นคนแบบเป็นคนใจดีตลอดเวลามันก็ยากอยู่มันต้องมีร้ายนิดนึงตัวร้ายออกมาทีไรนี่แตกกระเจิงกันแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2กับ46นาทีเชียงใหม่รีเดียว92เมกะเฮิรตซ์ค่ะตัวร้ายจะมาตอนที่ขับรถเชื่อมั้ยคะว่าถ้าเกิดคิดว่าเป็นคนใจเย็นเนี่ยลองไปขับรถก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าความใจเย็นมันไม่มีอยู่จริงมันต้องมีนี่ขนาดเป็นคนที่ไม่ค่อยจะได้ขับรถนะก็คือจะนั่งข้างๆตลอดเลยแต่พอได้ขับรถเองเนี่ยแหมมันก็มีความรู้สึกว่าทำไมคนขับรถสมัยนี้มันถึงมีพฤติกรรมแปลกๆเยอะแยะมากมายทีเดียวโดยเฉพาะตามจุดทางร่วมทำแยกต่างๆในบ้านเรานะคะสัญญาณฟงสัญญาณไฟหรือว่าจะเป็นป้ายต่างๆนานานี้ก็ไม่ค่อยจะเคารพกันอย่าลืมนะตอนนี้เขามีกล้องตรวจจับเรียบร้อยถ้าเกิดคุณฝ่าฝืนฝ่าไฟแดงคุณอาจจะเจอจดหมายรักไปถึงบ้านได้เลยระมัดระวังกันด้วยดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงแยกต่างๆในเชียงใหม่เคยไหมคะที่เวลาเราพูดถึงแยกนนแยกนี้จริงๆเขามีชื่อแยกนะเขาจะมีป้ายบอกว่าแยกนี้ชื่ออะไรแยกนี้ชื่ออะไรแต่ว่าเราจะใช้ความคุ้นเคยของตัวเราเองอ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดแยกหนองประทีปแยกหนองประทีปหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าเกิดบอกแยกปอยหลวงถึงแม้ว่าโรงแรมปอยหลวงจะไม่อยู่แล้วแต่เรารู้จักกันดีในนามของแยกปอยหลวงนั่นคือจุดของแยกหนองประทีปนะแยกสารเด็กตอนนี้อาจจะกลายเป็นแยกเซนเฟสแต่ว่าถ้าเกิดแยกสารเด็กก็ยังรู้อยู่อะแยกเซนเฟสยิ่งรู้ไปใหญ่เลยแยกฝาห้ามใกล้ๆพี่เตือนค่ะบอกใครก็ไม่ค่อยจะรู้จักบอกว่าแยกฟ้าห้ามนะหรือว่าแยกแม่โจ้ไม่รู้บอกแยกเทพปัญญานี่อ๋อเลยนะแยกรินคำก็กลายเป็นแยกแม่ย่าไปซะแล้วนะคะแยกหนองจอมก็เป็นแยกลิขิตชีวันนั่นเองค่ะคุณฟังแต่ชื่อเขาจริงๆคือแยกหนองจอมแยกแอร์พอร์ตก็คือโรบินสันไปแล้วตอนนี้แยกแสงตะวันแม้โรงภาพยนตร์แสงตะวันจะไม่มีแต่เราจะรู้จักกันในดีในนามของแยกแสงตะวันนั่นคือแยกพันทิพย์นะคุณฟังแยกต้นแก่นนะคะก็คือแยกหนองควายอะไรประมาณนี้แล้วก็มีแยกอย่างเช่นแยกสีบัวเงินพัฒนาก็คือแยกพรอมนะคะพรอมินาร่าแล้วก็แยกอุปคุตก็คือแยกพุทธสถานนั่นเองค่ะแต่ละชื่อแต่ละที่นี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนเชียงใหม่จริงบางทีอาจจะมีแอบงงบ้างเล็กน้อยแต่ชื่อไหนๆก็แล้วแต่ก็เราสามารถเซิร์ชเจอใน Google ได้สมัยนี้ไม่ต้องกลัวหลงทางค่ะคุณผู้ฟังแต่ดูขับรถไปและดูแมปไปดูแผนที่ไปก็ไม่ค่อยจะปลอดภัยเช่นเดียวกันนะคะเอาที่เราคุ้นเคยเอาที่เราโอเคดีกว่านะคะริสาเพลงนี้กับ My Daisy

าฟีเจอริ่งในเพลงนี้ด้วยผลิบานทั้งใจเบ่งบานไปในช่วงของกรีนซีซั่นที่ต้นมงต้นไม้ได้น้ำนี่สดชื่นจริงๆมองไปทางไหนก็เขียวแตกต่างจากช่วงของฤดูร้อนไปทางไหนมองไปทางไหนก็สีน้ำตาลสีฝุ่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวช่วงนี้ก็ค่อนข้างสดใสมากๆนะคะริสานริสากับไมเดซี่ค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ของเรากับคุณส่งท้ายกันด้วยกับไฮยูวิกกันด้วยค่ะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสารล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดเราก็อยากสวยได้กับวิกผมสวยซึ่งเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองนะคะมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าค่ะเปิดให้บริการทุกวันนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่0918583613 0918583613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่ยินดีให้บริการเปิดทุกวันตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.ดูรีวิวได้ค่ะเพื่อความมั่นใจบางทีรีวิวก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวซึ่งหลายคนกลับไปพร้อมความสวยและความมั่นใจเพราะได้วิกผมในแบบที่คุณต้องการเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ HiYuWig ได้ HIYOUWIGS กับ HiYuWig นะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ส่งท้ายกันก่อนในเพลงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย3และไวมากๆเลยทีเดียวนะคะส่งท้ายด้วยงานของ Min Band เพลงนี้เราไม่รักกันตอนไหน

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรายละเอียดไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus รัฐช่วยจ่ายพื้นที่ขายฟรีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสว.ภายใต้นโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยลดค่าครองชีพควบคู่กับการสร้างรายได้ให้ประชาชนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาระบบแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจสามารถลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์จดทะเบียนกับกรมกว่า500รายและได้คัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานที่ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเข้าร่วมโครงการมากกว่า100แบรนด์ด้านนายณพินทร ฝีสัพพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสสว.เปิดเผยว่าสสว.ได้จัดสรรงบประมาณ100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนผู้ซื้อแฟรนไชส์โดยรัฐจะช่วยออกค่าแพ็กเกจ 50% ของมูลค่าแฟรนไชส์สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับธุรกิจที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะช่วยผู้ประกอบการได้ประมาณ 10,000 รายหรือ 10,000 ครอบครัวทำให้ผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ทันทีหลุดความเสี่ยงจากการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ทั้งหมดและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ในระยะยาวรัฐบาลยังตั้งเป้าหมายผลักดันให้ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้นโดยต้องการเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP ของภาค SME จากปัจจุบันประมาณ 35% เป็น 40% ภายใน4ปีซึ่งโครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus จึงถือเป็นมาตรการที่ไม่ได้ช่วยเพียงลดต้นทุนการลงทุนแต่ยังสร้างระบบสนับสนุนครบวงจรทั้งเงินอุดหนุนแหล่งเงินทุนพื้นที่ค้าขายและการเชื่อมโยงเข้าสู่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายขึ้นและช่วยขยายฐานผู้ประกอบการ SME ของประเทศในระยะยาวผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการและเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์dbd.go.th หรือ line oa @franchisedbd+ รวมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์โทร02-547-5953 02-547-5955 และ call center 1570จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: หาฟรีเหรอ
7: มุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมอง มีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
6: ์สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
18: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
19: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
18: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
19: ว้าว
18: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
20: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver.

0: อร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: Refresh, refill the music Chiang Mai Radio

ลูกกระซึมเพลงนี้ค่ะคุณฟังกับ Fly Up นะคะก่อนนั้นมีชินโมจาก Ghost Doctor Fly Away ค่ะก็บินกันไปบ่าย3กับ45นาทีแล้วนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ความครึ้มช่วงเช้าหายไปหมดลาตอนนี้แดดแรงสุดๆไปเลยนะคะแต่ก็ดีค่ะฝนไม่ตกแล้วก็ใกล้เวลาของการเลิกงานช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าถนนแลดูจะโล่งๆบางเส้นทางก็เป็นเพราะว่าน้องๆมีการสอบกลางภาคนั่นเองค่ะแต่สัปดาห์หน้าเชื่อว่าคงจะเข้าสู่โหมดปกติรถเยอะทั้งเช้าและเย็นเหมือนเดิมนะคะLove is 13 top

เต้นกระแทกใจดังเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเหมือนท่ายกออกของใบเตยอาสยามเมื่อหลายปีก่อนเขามีการเปรียบเทียบกันด้วยนะว่าแบบท่าเดียวเลยมันหนักอกก็เลยต้องยกออกเลยมานี้นะท่ายกอกแล้วกันค่ะเอทิสเพลงนี้กับแบดซูเปอร์จูเนียร์ก่อนนั้นด้วยกับอิชิวเพลงเก่าและทินท็อปกับ Love Is นะเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะจะ4โมงเย็นอีกต่างหากด้วยขอบคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันฟังเพลงชิลๆกันไปหลากหลายสไตล์ทั้งเพลงไทยทั้งเพลงสากลแล้วก็รวมไปถึงเอเชียนซองกันด้วยค่ะและเดี๋ยวตอนนี้ชั่วโมงหน้าได้เวลาติดตามข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจไปกันต่อกับรายการ Mass FM กันละกันนะคะส่งท้ายไปพร้อมกับเพลงนี้เดี๋ยวนะเลือกเพลงเบาๆให้ฟังส่งท้ายละกันค่ะจะได้ไม่มือหวาเกินไป Perhaps Love เพลงนี้กับน้ำและชีสนะคะจังหวะเบาเลยทันทีทันใดเจอกัน5โมงค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะหนุนกรมโรงงานเข้มโรงงานไทยก้าวสู่ CSV เปลี่ยนเม็ดเงินลงทุนเอกชนเป็นคุณภาพชีวิตชุมชนตั้งเป้าปี80ผลักดันให้เกิดโรงงานต้นแบบได้ทั่วประเทศนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรอ.กำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเข้มงวดควบคู่กับการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม CSR รวมถึงการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งเป็นหนึ่งใน4เสาหลักของนโยบาย One Mind ที่บูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งเดียวโดยยึดการรับฟังเสียงประชาชนและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป็นสำคัญเพื่อขับเคลื่อนโรงงานแห่งอนาคตบนพื้นฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนและอุตสาหกรรมสีเขียวยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศควบคู่กับการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยในปีงบประมาณ2570กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเดินหน้าโครงการยกระดับอุตสาหกรรมดีคู่ชุมชนสร้างสังคมสู่ความยั่งยืนตั้งเป้าพัฒนาโรงงานต้นแบบ CSR to CSV หรือการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจกับสังคม Creating Share Value อย่างน้อย18แห่งในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระยะที่1ครอบคลุม15จังหวัด18พื้นที่ได้แก่พื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า80แห่งทั่วประเทศเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนโรงงานที่ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบแต่คือการเปลี่ยนเม็ดเงินลงทุนของภาคเอกชนให้กลายเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาสังคมสร้างรายได้สวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ประชาชนอย่างจับต้องได้พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวที่เติบโตไปพร้อมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกลบอลเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวด เมื่อยกดทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ่ะ
10: ไปหาหมอเธออ
7: ืมไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
13: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: เอียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรมMass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
1: Your happiness is our happiness,
0: Mass FM
1: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabi
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
0: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันวันนี้ปริมาณฝนก็ยังเท่าเดิมประมาณ 60% ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และมีการพยากรณ์ล่วงหน้านะคะศุกร์เสาร์นี้ปริมาณฝนจะลดลงเหลือเพียง 40% ของพื้นที่อย่างไรก็ตามนะคะเชื่อว่าหลายๆพื้นที่ยังคงมีปริมาณฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องนั่นหมายถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเป็นอันตรายระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อะไรๆก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทฉุกคิดในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเตรียมตัวตั้งรับและป้องกันเรียกว่าดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทเพื่อความปลอดภัยค่ะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยMass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้นะคะพร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะMess.

0: ลังใจจะช่วยให้ท่านประสบความสุขและจะเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จทั้งหลายถ้าไม่มีความสดชื่นเป็นนิสัยความรู้ความคิดทั้งหลายก็ฝืดเฝือเหมือนเครื่องจักรที่ขาดน้ำมันหยอด
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำล้ำอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะกาดนัดมีโชคทุกวันจันทร์และอังคาร5 โมงเย็นจนถึง3 ทุ่มและกาดเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9 โมงเช้าจนถึงบ่าย 3มีโชคพลาซ่ากาดนัดมีโชคจันทร์อังคารและกาดเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
5: ่การเวลาคราฟแฟลต
6: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
2: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
6: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
2: From passion to creation
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพน้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
7: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
2: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
7: น้ำผึ้งดอกลำไย
2: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาว
3: ผสมขิง
2: ผสมโพรพอลิส
3: ผสมนมผึ้ง
7: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
2: ้โพรพอลิส
3: ฮันนี่เวนิก้า
2: ฮันนี่กรีนที
7: ขนมฮันนี่สู
2: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
7: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
7: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
2: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9เทศบาลนครเชียงใหม
6: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
6: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
2: ่การถนอมอาหารของคนเมืองนับเป็นภูมิปัญญาและยังเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่ขึ้นชื่อเช่น
8: น้ำปูซึ่งแต่ก่อนปูจะมีมากในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมหลังจากการดำนาแล้วไม่นานน้ำในกระทงนายังมีเลี้ยงต้นข้าวปูจะกัดต้นข้าวที่เพิ่งจะแตกกอดังนั้นจึงมีการจับปูเพื่อนำไปเป็นอาหารจึงทำให้จำนวนปูในนาที่กัดต้นข้าวลดน้อยลงการจับปูไม่ยากวันใดที่มีแสงแดดจ้าทำให้น้ำในกระทงนาร้อนปูจะเข้าไปซ่อนตัวอยู่ใต้หญ้าข้างคันนาจึงใช้กระชอนแซะตักเอาก็จะได้ปูจำนวนมากและไม่สามารถนำมาเป็นอาหารได้หมดภายในวันถึง2วันจึงต้องนำปูเหล่านั้นไปตำกับครกมองหรือครกกระเดื่องทั้งตัวปูและกระดองให้แหลกแล้วกรองเอาเฉพาะน้ำใส่กระทะตั้งไฟเคี่ยวให้ข้นเรียกว่าน้ำปูจากนั้นก็เก็บใส่ขวดไว้ปรุงอาหารได้อีกนานอาหารที่ได้จากเมนูน้ำปูเช่นพริกน้ำปูจิ้มกับหน่อไม้ต้มหรือจะนำไปใส่แกงหน่อไม้ยำหน่อไม้ใส่ส้มตำจิ้มกับส้มโอหรือจิ้มมะขามอ่อน
6: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
9: นครแห่งความสุข
6: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้14กรกฎาคมเวลา16:14 นนะคะนายอัศนีย์บุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ลงพื้นที่อำนวยการและควบคุมเหตุอัคคีภัยห้องพักบริเวณถนนเวียงพิงโดยมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมรถดับเพลิงได้เข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วนและสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยค่ะและเมื่อวานนี้13กรกฎาคมนางสาวกาญจนกประกาศวุฒิสารรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมด้วยนายวิสาขาปัญญาช่วยรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นายบุรินทร์ใจจนะป้องกันจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณชุมชนช้างม้อยเพื่อหารือและสำรวจพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับศิลปะบนกำแพงสตรีทอาร์ตเพื่อสร้างพื้นที่ให้ศิลปินนักเรียนและนักศึกษาได้แสดงผลงานทางศิลปะบนกำแพงอันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับย่านช้างม้อยและเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานต่อไปค่ะ
10: Your happiness

นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ผู้ที่มีความรู้สึกพึงพอใจกับความสำเร็จที่ได้มานั้นคือบุคคลที่ไม่ละทิ้งความเชื่อขนบธรรมเนียมและคุณค่าที่พวกเขายึดถือค่ะเพียงแต่คนเหล่านี้แสดงออกถึงเอกัตภาพของพวกเขาในช่วงเวลาที่เป็นส่วนตัวเท่านั้นเองค่ะคนที่มีความพึงพอใจสูงสุดในชีวิตและการทำงานนั้นคือคนที่มีทัศนคติต่อตนเองในแบบผสมผสานคนเหล่านี้มักจะมองว่าตนเองคือคนที่มีความสามารถและให้ความสำคัญกับทีมเมื่อพวกเขาอยู่ในเวลางานและเป็นคนที่มีอัตลักษณ์ทางจิตวิญญาณที่ชัดเจนเมื่อพวกเขาอยู่ที่บ้านในทางตรงกันข้ามคนที่เลือกที่จะละทิ้งความเชื่อส่วนบุคคลและละทิ้งภูมิหลังของตนเองมักจะมีความพึงพอใจในงานที่ตนทำน้อยกว่าคนทั่ว

0: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: ออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย1ในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4 ถูกจริง
4: ประทับใจ
3: ไปแจ่มฟ้า
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
3: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
4: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
3: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
4: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
3: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_กรุ๊ปและ Instagram

ณผู้ฟังคะจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมา Facebook ของนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์สังคมนัทมงคลนาวินได้โพสต์ข้อความที่คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันไม่เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้อีกต่อไปหากเราจะกลับมาย้อนถอดรหัสดูแพทเทิร์นความสูญเสียหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาโดยคุณนัทมงคลนาวินได้โพสต์ข้อความตอนหนึ่งบอกว่าเมื่อเราลองนำข้อมูลจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปเปรียบเทียบกับโศกนาฏกรรมในอดีตจะพบแพทเทิร์นความสูญเสียที่ถอดรหัสออกมาได้เหมือนกันจนน่าตกใจเหตุการณ์ที่1ซานติก้าผับเมื่อปี2552มีผู้เสียชีวิตสูงถึง62มีผู้เสียชีวิตสูงถึง

ฉี่เข้าสู่โฟมเก็บเสียงอย่างรวดเร็วระบบไฟฟ้าดับเมื่อสนิทและไม่มีระบบสปริงเกอร์ฉีดน้ำช่วยชะลอเพลิง3จุดบ่อเชิงยุทธศาสตร์สังคมและผังเมืองจากข้อมูลการกู้ภัยมีข้อสังเกตเชิงโครงสร้างที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน3ประเด็นหลักคือ Rest Room Trapกับดักห้องน้ำผู้เสียชีวิตจำนวนมากถูกพบในห้องน้ำบริเวณด้านหลังผับนอกจากเมื่อเกิดเพลิงไหม้และระบบไฟดับสนิทสัญชาตญาณมนุษย์จะวิ่งหาพื้นที่ที่มีแสงสว่างหรือพื้นที่ที่ปิดที่คุ้นเคยแต่อาคารสาธารณะจำนวนมากกลับไม่มีไฟสำรองฉุกเฉินที่สว่างและมีทิศทางชัดเจนพอจะนำทางไปสู่ทางออกหนีไฟที่ถูกต้อง Active VSPassive Suppression อาคารสถานบันเทิงหลายแห่งมักพึ่งพาเพียงถังดับเพลิงซึ่งในสถานการณ์จริงพนักงานไม่สามารถสกัดเพลิงที่ลามขึ้นที่สูงอย่างเพดานบุโฟมได้ทันหากไม่มีระบบกฎหมายบังคับติดตั้งสปริงเกอร์ฉีดน้ำอัตโนมัติสำหรับอาคารปิดประเภทนี้วงจรความสูญเสียในไม่กี่วินาทีก็จะเกิดขึ้นอีกการบังคับใช้กฎหมายวัสดุตกแต่งภายในเรามักโฟกัสที่โครงสร้างคอนกรีตหรือทางหนีไฟแต่ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยที่แท้จริงต้องลงลึกไปถึงการควบคุมมาตรฐานวัสดุไม่ลามไฟที่นำมาใช้บุผนังซับเสียงซึ่งในประเทศไทยยังขาดระบบการสุ่มตรวจและบังคับใช้อย่างจริงจังดังนั้นเพจนี้นะคะบอกว่ามีข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ถึงเวลาที่ภาครัฐและกรุงเทพมหานครต้องเลิกใช้วิธีวัวหายล้อมคอกด้วยการสั่งปิดตรวจเป็นรายครั้งแต่ต้องปฏิรูประบบดิจิทัลทวินหรือฐานข้อมูลอาคารสาธารณะแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบสถาปัตยกรรมภายในระบบไฟฉุกเฉินและวัสดุก่อสร้างอย่างโปร่งใสประชาชนต้องสามารถสแกน QR code หน้าสถานประกอบการเพื่อเช็คคะแนนความปลอดภัยเชิงโครงสร้างได้ด้วยตัวเองก่อนก้าวเท้าเข้าไป Mass FM Your happiness Our happiness

0: ผู้ฟังคะเพราะที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งผู้คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดนวัตกรรมจากกิจกรรมเสริมทักษะการนำเสนอทางวิชาการและนวัตกรรมในรูปแบบ STEAM Education สืบเนื่องจากกิจกรรมเทศกาลนวัตกรรมภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสสวท.โรงเรียนวารีเชียงใหม่มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศผลรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติในความมุ่งมั่นและคิดค้นสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนประกอบด้วยรางวัล Best of the Bestinnovation ระดับโปรแกรมและยังมีรางวัล Best Innovation ระดับห้องเรียนและรางวัล Popular Vote ในระดับห้องเรียนค่ะซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จและการบูรณาการเรียนรู้โรงเรียนวารีเชียงใหม่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้บูรณาการในรูปแบบ STEAM Education ร่วมกับรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญสู่ทักษะแห่งอนาคตการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 0531402324วารีเชียงใหม่ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
3: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ

0: ของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
1: ถาวรท่อไอเสียแก้ไขปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
0: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนาโทร0532177763
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
1: จากปี1964จนถึงวันนี
2: ้กว่า50
1: ปีแห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
0: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยน
2: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
0: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนย

0: แยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
1: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
0: บนนมสดถนนนิมมานเหมิน
1: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
0: มนนมสด
3: นมสดคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งโปรที่กาดมณีขอแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุช่วงนี้มีโปรหน้าฝนนะคะลดทั้งร้านอิ่มกว่าเดิมคุ้มกว่าเดิมบุฟเฟ่399ลดเหลือ369และอัปเกรดความฟินด้วยเนื้อยาซาชิวากิวด้วยรวมอยู่ในบุฟเฟ่นี้แบบไม่อั้นนะคะส่วนบุฟเฟ่599ลดเหลือ559ความหลากหลายกับความอิ่มแบบเต็มที่โดยเฉพาะกับแซลมอนซาชิมิแบบไม่อั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูพรีเมียมอีกมากมายนะคะทานได้ไม่จำกัดเวลาโปรแรงแบบนี้มีช่วงเดียวต้องไปนะคะที่กาดมณีพบกันกับร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิ

0: Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
3: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
2: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
3: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A

็นคำบอกรักที่ใครก็อยากฟังและอยากได้ยินค่ะบอกรักคนอื่นแล้วก็อย่าลืมบอกรักตัวเองด้วยนะคะพี่เบิร์ดธงชัยเพลงนี้กับอยากบอกรักเพลงที่เปิดบ่อยมากและก่อนนั้นเป็นใจบางๆใน cover version ของพี่โจอมรินทร์เข้าสู่ช่วงเย็นค่ะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับการเดินทางกลับบ้านเย็นของวันอังคาร14กรกฎาคม2569วายเหมือนกันแป๊บเดียวพรุ่งนี้กลางสัปดาห์แล้วก็กลางเดือนอีกต่างหากด้วยนะคะอยู่ด้วยกันกับเพลงเก่าๆชิลๆสบายๆอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้ถนนหนทางก็จะมีความโล่งเบาๆนิดนึงนะแต่ว่าสัปดาห์หน้าก็พรึบพรับเหมือนเดิมทั้งตอนเช้าและตอนเย็นและก็ในจุดที่มีการก่อสร้างทำถนนทำน้นทำนี่รถเยอะทั้งวันจริงๆนะคะฝากข่าวบริจาคเลือดกันก่อนกันละกันค่ะคุณผู้ฟังเผื่อว่าใครที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและต้องการที่จะให้เลือดนะคะก็สามารถที่จะไปบริจาค กันได้ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป B ค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการรับการผ่าตัดโดยด่วนโดยต้องการเลือดกรุ๊ป B เป็นจำนวนมากหรือหากเป็นเลือดกรุ๊ปอื่นก็สามารถบริจาคเพื่อทดแทนเข้าคลังเลือดได้นะคะซึ่งรายละเอียดในการบริจาค ก็คือชื่อผู้รับคุณวัชรีทรงพลนพจรค่ะโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่สวนดอกสถานที่บริจาค ก็คือห้องรับบริจาคโลหิตชั้น1อาคาร4พาร์ทหรือบริจาคที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10สภากาชาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ได้ค่ะอย่าลืมแจ้งความประสงค์นะคะตอนที่จะบริจาคระบุสิทธิ์ให้กับผู้รับก็คือคุณวัชรีทรงพลนพจรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ขอขอบพระคุณทุกน้ำใจของทุกท่านมากๆในการช่วยเหลือกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นของเราค่ะหัวใจที่ว่างเปล่าตั้มสมประสงค์เพลงนี้ค่ะ

สียงนุ่มเสมอค่ะคุณผู้ฟังชรัตเฟื่องอารมณ์เพลงนี้กับทั้งรูก็รักนะคะคนรักไปแล้วทำยังไงได้ใช่ไหมคะทั้งรูก็ยังรักอยู่ตามสมประสงค์กับหัวใจที่ว่างเปล่าค่ะ 17:27 กับเวลาในช่วงเย็นของเรานะคะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับมิสซูแสงชัยกันด้วยนะคะประหยัดคุ้มปลอดภัยจะราคาไหนก็ต้องคันนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังกับ All New Mitsubishi Eforce HEV เท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเดือนกรกฎาคมแบบนี้ค่ะดอกเบี้ย 0%หรือว่าจะเลือกผ่อนเริ่มต้น 6,388 บาทหรือเลือกเป็นรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทรับประกันคุณภาพสูงสุด7ปีเจ้าของรถ Mitsubishi รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 10,000 บาทด้วยค่ะพิเศษจองและออกรถ All New Mitsubishi Xforce HEV วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้รับฟรีไปเลยกับพรีเมียมกิฟต์เซตจาก Xforce HEV สำหรับลูกค้าที่จองและออกรถ 1,000 คันแรกเท่านั้นค่ะสนใจว่าไปเทสได้และเลือกความสุขในการเดินทางด้วยกันได้กับศูนย์บริการของมิสซูแสงชัยเชียงใหม่ทั้ง3สาขาพร้อมสแตนบายให้บริการนะคะสาขาแม่เหี่ยค่ะอยู่ติดกับแมคโครหางดง0931400165สาขาแม่โจ้แยกกลุ่มโชคนะคะ0864298251และที่สาขาลำพูนแยกสันป่าฝ้าย0943139949ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิสซูแสงชัยได้เลยค่ะคุณผู้ฟังมาเติมสีสันความสุขให้การเดินทางคุณแฮปปี้ยิ่งขึ้นเลือกได้กับมิสซูแสงชัยทั้ง3สาขานะคะงานเก่าของโคโค่แจ๊สบ้างเพลงนี้รางวัลแด่คนช่างฝันค่ะ

ที่แบบว่าผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายและยังสู้ไหวจริงๆแล้วใครจะรู้ว่าข้างในก็อาจจะมีความอ่อนแอมีความเหนื่อยล้าบ้างนะคะทัตยังเพลงนี้กับใครจะรู้ค่ะและตองพระครไมโปรตนันกับให้ความหวังทำไม 17:43 นวันนี้ก็ให้ความหวังว่าฝนจะมาพยากรณ์อากาศก็บอกว่า 60% ของพื้นที่อาจจะมีฝนเลยประมาณเนี้ยไม่รู้ตกที่ไหนบ้างแต่ในเมืองตอนนี้ก็ท่อนข้างที่จะไม่มีฝนแน่นอนเดี๋ยวมาลุ้นคืนนี้อีกทีหนึ่งละกันว่าจะมาหรือเปล่านะคะอยู่ด้วยกันช่วงเย็นค่ะมาพร้อมกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ปรับลุคคุณให้ดูดีได้และมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะกับไฮยูเชียงใหม่คืนความมั่นใจคุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีสุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสารล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะคะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีจะผมสั้นผมยาวผมสีผมทำสีก็มีค่ะคุณฟังเผื่อว่าหลายคนอยากผมดำอยู่แล้วและอยากจะปรับลุคผมสีบ้างนะหรือว่าผมงอกต้องการจะได้ผมสวยใส่วิกไปเลยค่ะสวยแบบทันใจแน่นอนแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่ 9:30 นถึง 19:00 นปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมที่0918583613 0918583613กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่ดูรีวิวเพิ่มเติมได้ผ่านทางFacebook และ TikTok ซึ่งเราจะมีไลฟ์สดด้วยค่ะผ่านทาง Facebook เข้าไปดูกันได้ที่ HiYouWix นะคะ HIYOUWITS กับ HiYouWix นั่นเองค่ะสวยดูดีและมั่นใจแวะไปสอบถามได้กับ HiYou เชียงใหม่นะคะมาถึงงานเก่าของเอนันต์บุญนาคเพลงนี้บ้างขอแรงค่ะแต่หลายคนบอกว่าเริ่มหมดแรงแล้วล่ะวันนี้

ก็ลืมไม่ลงจริงๆค่ะคุณฟังแต่บางเรื่องก็ไม่จำสักทีเหมือนกันนะคะงานเก่าของไทยธนาวุฒิเพลงนี้กับคนทั้งคนจะลืมได้ยังไงใช่ไหมก่อนนั้นงานของเอนันท์บุญนาคกับข่าวแรงค่ะแป๊บเดียวจะ18:00 น.ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยกับช่วงเย็นของเรานะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะฟังเพลงกันเพลินๆตลอดทั้งวันทุกช่วงดีเจด้วยเพลงเก่าเพลงใหม่สลับกันไปเพลงสากลเพลงไทยบ้างอะไรประมาณนี้นะคะและช่วงเย็นของเราค่ะมาพร้อมกับความอร่อยที่ให้คุณได้แวะไปเติมพลังกันได้ทุกวันและทุกเย็นและเวลานี้ร้านเปิดแล้วเรียบร้อยเปิดทุกเย็นค่ะ17:00 น.ถึง23:00 น.คัดสรรความอร่อยของอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อมาให้คุณได้เลือกทานกันไม่ต้องไปไกลถึงกรุงไม่ต้องไปไกลถึงทะเลเลยนะคะแค่แวะที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสคุณก็ฟินได้กับทุกเมนูเลยทีเดียวค่ำคืนอากาศดีๆแบบนี้ต้องแวะเลยค่ะคุณผู้ฟังมาเติมพลังกันได้ฟังเพลงสดๆฟังดนตรีเบาๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงนั่งทานข้าวกับคนรู้ใจพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวหรือว่าจะพาลูกค้าไปเล็งรับรองมีงานเลี้ยงต้องการให้เราดูแลจะเลี้ยงขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือว่าขนาดไหนก็พร้อมให้บริการเสมอค่ะแวะไปกันได้มีพร้อมความอร่อยรอคุณอยู่มากมายทั้งปูทะเลผัดผงกะหรี่เมนูโปรดของหลายๆคนนะคะเนื้อปูหลนแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกไข่ผัดกระปินะปลาหมึกย่างกุ้งแม่น้ำเผาไซส์ใหญ่เลยค่ะมันกุ้งแบบเยิ้มสีส้มทองน่าทานมากหรือว่าจะเป็นต้มยำกุ้งกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะกุ้งแช่น้ำปลาทอดมันกุ้งนะคะหรือว่าจะเป็นปลาเต่าเต้ยหม้อไฟปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วก็มีทะเลรวดจิ้มด้วยค่ะคุณผู้ฟังชอบแบบไหนเลือกได้แล้วก็มีไก่ย่างชมจันทร์อีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเราไก่ย่างชมจันทร์ยำสาวท่าจีนทะเลรวมเผาต่างๆเชิญได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟความอร่อยคุณได้เลือกกันมากมายคัดสรรทั้งคุณภาพของวัตถุดิบความสดและบริการที่ประทับใจไปครั้งเดียวแล้วคุณจะหลงรักแน่นอนกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอย LCC พดลโพธารามนะคะผ่านโรงเรียน LCC ไปนิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยเลยอ่ะร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายไม่ต้องกังวลใดๆยินดีให้บริการทุกวันเดินทางก็ง่ายที่จอดรถก็เยอะค่ะท่าจีนชมจันทร์พลัส17:00 น.ถึง23:00 น.สำรองตัวล่วงหน้าและสอบถามเพิ่มเติม0635251719เบอร์นี้ได้เลยนะคะ0630635719ดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสเย็นนี้ไม่รู้จะทานอะไรให้ท่าจีนให้บริการและดูแลคุณได้เลยนะคะเวลาหมดแล้วค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight ไปพร้อมกับงานเก่าของเจจตรินเพลงนี้และการกับแววตานะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขับรถกลับบ้านครับ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาเย็นวันอังคารวันนี้14กรกฎาคมแหมแสงแดดสุดๆนะฮะวันนี้ตั้งแต่ 5-6 โมงเย็นมาแล้วนะครับก็การจราจรวันนี้น่าจะสบายๆนะครับไม่ค่อยคับข้างเท่าไหร่ไม่มีเทศกาลก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับสบายหน่อยนึงนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นในช่วงเทศกาลนี่แหมจะออกตรงไหนก็ติดไปหมดเลยทีเดียวแต่ว่ายังคงหนาแน่นบางส่วนซึ่งมักจะได้ยินคุณผู้ฟังแจ้งมาเสมอๆอย่างเช่นกาดพยอมนะฮะคลองชุมประทานอบต.สุเทพอะไรอย่างเงี้ยสายที่จะออกคลองชุมประทานไปหางดงเนี่ยรถจะเยอะหน่อยนึงเพราะว่าอาจจะไม่อยากมาด้านนี้ก็ไปด้านนู้นแล้วก็มันมีหมู่บ้านจัดสรรเยอะนะฮะรถก็ต้องมากขึ้นเป็นธรรมดานะครับก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขับรถก็ฟังเพลงกันสบายๆเหมือนเดิมนะครับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุนะครับและวอร์มอัพคาเฟ่ The Best in Town ความสุขสนุกสนานความบันเทิงและความปลอดภัยซึ่งวันนี้เขาก็มีการซ้อมนะฮะเรื่องของการประสบอุบัติเหตุกู้ภัยซึ่งเขาก็ซ้อมมันอยู่ประมาณปีละ2ครั้งอยู่แล้วนะมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลบ้างนะหน่วยงานของเอกชนขออภัยครับราชการส่วนบางส่วนก็จะเข้ามาให้ความรู้นะฮะเพราะพนักงานก็ต้องเรียนรู้ตลอดนะครับอุบัติเหตุนะครับหรือว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะสำหรับสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นมาตรการอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการเพื่อความสบายใจนะฮะฉะนั้นจะเป็นค่ำนี้ค่ำไหนก็แล้วแต่แวะไปได้ที่ Warm Up The Best in Town 053-400-677 นะครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติชลนิสัยครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: คุณฟังครับวันนี้14กรกฎาคมนะครับเผลอไปแป๊บเดียวคุณฟังนี่จะกลางเดือนแล้วของเดือนนี้แล้วนะฮะคุณผู้ฟังก็ฝนฟ้ามากันตลอดเลยตั้งแต่ต้นเดือนนะฮะบางทีเวลาเขาบอกว่าฝนจะน้อยจะแล้งเอลนินญาอะไรเงี้ยปรากฏมันตรงกันข้ามหมดเลยนะฮะอันนี้ตั้งแต่มานี่หยุดแทบจะเจอกันตลอดสัปดาห์เลยไม่กลางวันก็กลางคืนไม่ตอนบ่ายก็ตอนเย็นนะฮะชิลไปเลยนะฮะจำได้แล้วฝนตกตลอดนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะฮะเรื่องของอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากมายนะคุณผู้ฟังดูมันจะเรียบง่ายไปยกเว้นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นใกล้ๆตัวนี่แหละสื่อทุกวันนี้เราก็เห็นอยู่นะคุณผู้ฟังข่าวมันผมเนี่ยอันนี้เรียนคุณผู้ฟังเลยนะมันก็จะมีอยู่2ประโยคที่แบบไม่ค่อยอยากได้ยินอ่ะเบื่อแล้วนะเช่นคำว่าฟันไม่เลี้ยงนะฮะแล้วก็คำว่าถอดบทเรียนมันก็เจอจนชินนะฮะเอาเป็นว่าก็ตามนั้นแหละคุณผู้ฟังนะขับรถฟังเพลงมีเป็นเพื่อนกันไปเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วนะฮะใครยังไม่ถึงก็พรุ่งนี้ก็กลับมาฟังกันใหม่เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังและนี่ก็คือ Radio Twilight 92.0 ครับคุณผู้ฟัง
1: Radio Twilight

Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in

0: เชียงใหม่นะครับและวอร์มอัพคาเฟ่ The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่วอร์มอัพคาเฟ่ The Best in Town 053-400-677 นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: ตอนนี้ใกล้จะ 19:00 น.แล้วคุณผู้ฟังก็ลาคุณผู้ฟังเลยแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามและฟังรายการจนถึงช่วงท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาฟังกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับลาแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมย้ำต้องคำนึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์พร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจเข้าระบบเพิ่ม 5.4 ล้านรายผู้นำบราซิลวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสหรัฐที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงบริบทความสอดคล้องกับปัจจุบันในทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลจะหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องได้แก่ถนนข้าวสารและ RCA ส่วนพื้นที่อื่นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้เพราะมองว่าหลายข้อกำหนดของกฎหมายไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันเช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงได้มอบหมายให้ศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันในฐานะรัฐบาลจะจัดเวิร์กช็อปเพื่อระดมความเห็นที่จะนำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวหรือไม่เรื่องนี้มีหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่ต้องนำเสนอตนเองขึ้นมาส่วนกรณีที่สื่อต่างประเทศบอกว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดทำให้เกิดเหตุซ้ำซากเห็นว่าปัญหาเกิดจากผู้ประกอบการบางรายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตต้องดำเนินการเป็นประจำและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวด
3: ที่อื่นก็ต้องทำตามกฎหมายถ้าไม่อยู่ในโซนที่เปิดได้ถึงเที่ยงคืนมีมหรสพไม่ได้แต่ว่าเรื่องพวกนี้อย่างเรื่องมหรสพผมก็เห็นด้วยนะครับผมก็ยังงงอยู่ว่าใครเป็นคนทำกฎหมายนี้ขึ้นมาดนตรีเล่นถึงเที่ยงคืนต้องเลิกแต่คาราโอเกะเปิดได้เต้นรำไม่ได้ฟังได้อย่างกรณีตามร้านอาหารต่างๆเขาบอกถ้าแขกลุกขึ้นมาโยกไปโยกมาก็ถ้าจะเดินกฎหมายจริงก็ผิดอย่างนี้ไม่ไหวมั้งคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปผมก็ได้ให้คนไปศึกษาอยู่ว่าจะปรับยังไง
2: สำหรับกรณีร้านอาหารเปิดให้บริการเกินเวลา24นาฬิกาจะมีการย้ายผู้อำนวยการเขตหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการพิจารณาส่วนในต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับตำรวจในการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้จากเหตุเพลิงไหม้ที่มีผู้เสียชีวิต30รายจะพิจารณาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวโดยระบุเพียงว่าไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งใจมาทำเพื่อให้เกิดอารมณ์จึงไม่ควรถามผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตรพร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจ 5.4 ล้านรายเข้าระบบเพิ่ม
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยพิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าไปในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ5ล้าน4แสนรายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับผ่านข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ18ล้าน8แสนรายโดยรัฐบาลยืนยันเป้าหมายในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมโดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคหากมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นรัฐบาลก็พร้อมที่จะบริหารจัดการงบประมาณภายหลังเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือครอบคลุมทุกคนอย่างแน่นอน
5: วันนี้พยายามปิดช่องว่างอย่างที่สุดแล้วนะครับได้ตัวเลขมาใหม่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้กังวลว่ามีปัญหาไหมนะครับเดือดร้อนจริงเดี๋ยวจัดการได้ครับ ต้องยืนยันว่าครั้งนี้หาคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องจัดการในภายหลังครับ
4: โฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์มุ่งสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำแก่ผู้ประกันตนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์โดยนำค่าจ้างที่ใช้ส่งเงินสมทบตลอดช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนคำนวณค่าเฉลี่ยเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำจากระบบเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายมาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินลดลงและผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีแรกหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านทั้งนี้กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผลกำหนด180วันเพื่อให้ผู้ประกันตนมีเวลาปรับตัวและวางแผนเกษียณพร้อมทั้งให้สำนักงานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
6: คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมค่ะโดยได้นำสูตรแคร์หรือ Career Average Revenue Earning มาใช้เพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตลอดอายุการทำงานและมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะเดิมนะคะการคำนวณเงินบำนาญใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณแต่สูตรแค่นี้จะนำค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานส่งเงินสมทบตลอดช่วงเวลาการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าเงินปัจจุบันก่อนนำมาเฉลี่ยค่ะ
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าโดยปรับลดระยะเวลาพำนักให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศเพื่อปิดช่องโหว่ด้านความมั่นคงควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์โดยยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิ์สาระสำคัญคือการยกเลิกมาตรการเดิมที่ให้สิทธิ์พำนักได้ไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนโดยปรับเปลี่ยนสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศพิจารณาจากด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและหลักต่างตอบแทนแบ่งเป็นกลุ่มพำนักไม่เกิน30วันจำนวน59ประเทศและดินแดนโดยมีการเพิ่มสิทธิ์ให้5ประเทศได้แก่โครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมอนตาและมัลดีฟซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเจรจายกเว้นวีซ่าเชงเก้นให้กับคนไทยในอนาคตกลุ่มพำนักไม่เกิน15วันได้แก่มอริเชียสและเซเชลรวมถึงประเทศอินเดียจากมีศักยภาพสูงด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกลุ่มวีซ่าออนออเรวอลกำหนดให้สิทธิ์แก่3ประเทศได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องทั้ง5ฉบับจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงพำนักต่อได้ตามสิทธิ์เดิมที่เหลืออยู่
7: ทั้งนี้มาตรการใหม่จะมีผลเมื่อ15วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงใช้สิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus รัฐสนับสนุนค่าแรกเข้าสูงสุด 10,000 บาทพร้อมสินเชื่อและพื้นที่จำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย6เดือน
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เปิดโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยรวบรวมแฟรนไชส์กว่า100แบรนด์ครอบคลุมหลายประเภทธุรกิจอาทิอาหารเครื่องดื่มบริการการศึกษาและความงามเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสมโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์4ด้านได้แก่การสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์จากภาครัฐร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทการเข้าถึงสินเชื่อจาก SME D Bank ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินพร้อมการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณร้อยละ3การสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการใน Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขารวม 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา6เดือนรวมถึงพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดและการเชื่อมต่อร้านค้าเข้าสู่ระบบถุงเงินเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ
9: เรามีความตั้งใจว่าอยากจะเอาธุรกิจแฟรนไชส์นี้เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้คนผู้ประกอบการที่อาจจะยังไม่ได้มีความคิดว่าจะทำธุรกิจอะไรสิ่งแรกคือได้รับเงินสนับสนุนจากทางสสว.จำนวนไม่เกิน 10,000 บาทประมาณครึ่งหนึ่งของค่าแฟรนไชส์การให้พื้นที่ 2,000 พื้นที่ของห้าง Lotus แล้วก็ Macro เป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10,000 จุดคนที่เข้ามาในระบบสามารถใช้พื้นที่ได้ฟรี6เดือน
8: ขณะที่นายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการโดยคาดว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการประมาณ 10,000 รายให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็คเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ thaichuaythaifranchise.dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของไทย
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Groupannual meeting เวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของคนไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเป็นการแสดงศักยภาพของไทยที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและ

0: เป็นโอกาสเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศซึ่งประเทศไทยจะได้นำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
1: อย่างเมืองไทยเราจะโชว์ในเรื่องของการให้โอกาสกับคนผ่านการพัฒนาการในเรื่องของการใช้ดิจิทัลและ AI เราต้องการให้ IMF World Bank เนี่ยมาช่วยสร้างเครื่องมือทางการเงินให้สามารถเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดประเทศไทยอยากจะเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของ Longevity อาหารไทยที่มีสมุนไพรมียาเราจะเป็นต้นแบบในการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น
0: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นันทิกากิตปาโลรายงาน
2: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ICAO Second Advanced Air Mobility 2026ช่วงปลายปีนี้สร้างความเชื่อมั่นของประชาคมการบินโลกต่อศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตของภูมิภาคพลอากาศเอกมนัสชวนาประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติ ICAO Second Advanced Air Mobility 2026ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตโดยการประชุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีการบินยุคใหม่อาทิโดรนและอิเล็กทริกเวอร์ติคอลเทคออฟแอนด์แลนดิ้งหรืออากาศยานไฟฟ้าที่สามารถขึ้นลงในแนวดิ่งได้คล้ายกับเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมงานและเตรียมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญตราเฉลิมพระเกียรติคุณในพระปรีชาสามารถในฐานะพระมหากษัตริย์นักบินซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมการบินโลกต่อศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตของภูมิภาค
3: ความพร้อมในการจัดประชุมอากาศยานในอากาศยุคใหม่ที่รวมถึงโดรนนะครับหมายรวมถึง eVTOL หรือว่า Electric Vertical Takeoff and Landing หรือว่าอากาศยานไฟฟ้าที่ขึ้นลงทางดิ่งเหมือนเฮลิคอปเตอร์นะครับในเรื่องความพร้อมของกพท.นั้นเราก็ได้ดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการนะครับมีการประชุมกันเป็นระยะมากกว่า10ครั้งนะครับในเรื่องของการเตรียมการในด้านนี้
2: สส.พรรคประชาชนเปิดเผยผลตรวจ DNA ปลากระป๋องพบปลาหมอคางดำเรียกร้องรัฐบาลตรวจสอบซ้ำเพื่อเอาผิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4: นายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงผลการตรวจ DNA ปลากระป๋องโดยระบุว่าผลตรวจจากศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่าปลากระป๋องตัวอย่างจากโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครเป็นปลาหมอคางดำขณะที่อีกตัวอย่างจากโรงงานในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นปลานิลซึ่งแตกต่างจากผลตรวจของกรมประมงที่เคยยืนยันก่อนหน้านี้ซึ่งจะยื่นเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบปลากระป๋องที่อายัดไว้กว่า 13,000 กระป๋องด้วยการตรวจ DNA และขยายผลไปยังผลิตภัณฑ์อาหารอื่นที่อาจใช้ปลาหมอคางดำเป็นวัตถุดิบ
5: เราได้นำปลากระป๋องเหล่านั้นไปตรวจพิสูจน์ด้วยวิธีการได้รับมาตรฐานนะครับผลตรวจออกมาปลากระป๋องที่มีการตรวจยึดตรวจจับโดยสคบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกลงพื้นที่ไปนั้นพบว่าเป็นปลาหมอคางดำนะครับ
4: ด้านนางสาวบุญยืนจริธรรมประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคเรียกร้องให้กรมประมงและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทบทวนกระบวนการตรวจสอบเปิดเผยผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์อย่างโปร่งใสและเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำควบคู่การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของอาหารวาสนาตระเกตรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้มีอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลมาฝากกับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อคืนเวลาคุณภาพให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสอนการดูแลและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่า AI จะเข้ามาทำหน้าที่อะไรได้บ้างคำตอบคือ AI จะช่วยงานเบื้องหลังที่ใช้เวลามากไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารการสรุปรายงานการเตรียมแผนการสอนหรือการช่วยประเมินผลการเรียนผ่านเครื่องมือดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพทำให้ครูลดภาระงานธุรการและมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการอบรมทักษะดิจิตอลให้ครูทั่วประเทศพร้อมสร้างฐานข้อมูลกลางลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อให้ครูไทยสามารถใช้งานได้จริงอย่างมั่นใจที่สำคัญนโยบายนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงเรียนในเมืองแต่รัฐบาลตั้งใจให้โรงเรียนทุกขนาดรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและขอย้ำว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูเพราะครูคือหัวใจของการศึกษาความเข้าใจความอบอุ่นและการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ AI จะเป็นเพียงผู้ช่วยที่ลดภาระงานเพื่อให้ครูได้ใช้เวลากับนักเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนคุณภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสารวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน

0: ตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีลุยอินาซิโอลูลาดาซิวาผู้นำบราซิลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสำหรับแผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม20%จากมูลค่าสินค้าที่เรือบรรทุกสินค้าขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่ต่างจากเป็นการปล้นสะดมทางทะเลนอกจากนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานในบราซิลพุ่งสูงขึ้นซึ่งรวมถึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะนำมาตรการปิดล้อมท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซกลับมาใช้อีกครั้งรวมถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อนำมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายยายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏคูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินนานาชาติในเมืองอับฮาเมืองเอกของจังหวัดอาซีทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียทิ้งระเบิดโจมตีสนามบินแห่งหนึ่งในกรุงซานาของเยเมนพร้อมกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายที่กระทำการรุกรานอย่างโจ่งแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีซาอุดีอาระเบียนับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างไม่เป็นทางการซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคมปี2565ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 34 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 38 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:34 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 น.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและยุทธพรบานเย็น

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทําการศาลจังหวัดพระประแดงอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมภารกิจใหม่ควบรวมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพนิชพลพีระรัตสกุลผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่14กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีท่านขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในโอกาสครบวาระ340ปีนับแต่การเริ่มติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและวาระ170ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชายกาธิราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองประเทศการเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเองเมื่อปี2565ก็ได้รับการกล่าวขานรำลึกถึงอยู่เป็นอันมากและไม่เพียงแต่ได้เสริมสร้างมิตรภาพของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นหากยังได้สร้างความประทับใจในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้แสดงต่อประชาชนชาวไทยอีกด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับว่ามีอนาคตที่สดใสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีความเคารพซึ่งกันและกันและความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งสองประเทศจะทวีความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญก้าวหน้าหากจะยังรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์และการบินอีกด้วยในการนี้ประเทศไทยยินดีที่ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้บรรลุผลสำเร็จและด้วยการยืนเคียงบ่าเคียงไหลยึดมั่นในค่านิยมเชกเช่นเดียวกันจึงมั่นใจได้ว่าไทยและฝรั่งเศสจะดำรงมิตรภาพอันยั่งยืนยาวนานต่อไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางคิดงามคงตระกูลลีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดงและนายชูชัยอุดชินผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงจากนั้นเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในหลุมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรดุริยางเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรดุริยางจากนั้นเสด็จเข้าพระพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายธีรไทยเจริญวงศ์เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายชัยพัฒน์เสริมสุวรรณอธิบดีผู้พิพากษาภาคหนึ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกสมควรแก่เวลา
1: Refresh Refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
1: ์ผลิตรายการโดย CMV Media

0: ัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วารายตี้ทอล์กนะครับวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569รายการทอล์กในวารายตี้ที่จะเอาข่าวสารสาระแล้วก็ความบันเทิงรวมถึงเคล็ดลับต่างๆนะครับความรู้ต่างๆเล็กๆน้อยๆเอามาผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับผมธิติพันธ์ครับอยู่กับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มนะครับ TikTok Live เชียงใหม่ Variety Talk แห่งนี้แล้วก็ลิงก์สัญญาณออกอากาศนะครับไปที่ FM 92เชียงใหม่ Radio นะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ได้นะครับที่เชียงใหม่ radio.com นะครับแล้วก็ไฮไลท์ของรายการนะครับที่ Facebook ที่ TikTok และ YouTube ภายใต้ชื่อเดียวกันเลยก็คือเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คครับช่วงเชียงใหม่ทอล์ค นำเสนอข้อมูลของเรื่องสาระน่ารู้นะครับประกาศบอกเล่าคลิปแจ้งให้ทราบต่างๆประกาศแจ้งเตือนต่างๆทุกประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับที่เราจะต้องทราบเพื่อประกอบนะฮะเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินชีวิตในวันต่อไปนะครับเรื่องประกาศเรื่องแจ้งให้ทราบเรื่องน้ำมันเรื่องอะไรต่างๆนะครับสถานการณ์ต่างๆเอาไว้ในช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ทอล์คครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ทุกเรื่องเลยนะครับเอามารวมๆกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงเทคโนโลยีไอทีการสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงแถมท้ายด้วยเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในแบบต่างๆก็จะเอามาไว้ในช่วงที่2นะครับก็เจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสวัสดีแฟนๆรายการที่เข้ามาในห้องไลฟ์แล้วนะครับคุณจูคุณบราโวนะครับพี่คิงนะครับคุณส้มสวัสดีนะครับคุณเทลพีพลอยสวัสดีนะครับคุณรัตนวิมลสวัสดีครับคุณแม่จ๋าสวัสดีนะครับคุณรัชดาสวัสดีนะครับคุณนิวเทลสวัสดีครับคุณเอกลินพิสฟูสวัสดีนะครับคุณดาววัตสาฮะสวัสดีนะครับคุณหนิงอาร์ตครับคุณปู่สวยนะฮะสวัสดีนะครับวันนี้เสื้อสวยขอบคุณครับอยู่ที่คนใส่ตอนนี้คนออกแบบสวยครับเก่งมากคุณ789สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณมิยูเบบี้นะครับสวัสดีนะครับคุณซอฟต์พาวเวอร์คุณซอฟต์พาวเวอร์สวัสดีนะครับคุณส้มครับสวัสดีนะครับเอาละครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงฮะเดี๋ยวช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันต่อในช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับ
1: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรดเอของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดีSD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey
1: คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหาร ท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
4: ท่านนี้คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
4: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับครับสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่1เชียงใหม่ทอล์คนะฮะคุณอัศวิน A1 สวัสดีนะครับคุณก้อยรัชดาพรสวัสดีครับคุณน้ำพันธ์23คุณจัสตินสันแก้วสวัสดีนะครับคุณเอกลินบอกว่าเมื่อกี้ลงดอยมาฝนตกบนดอยฝนตกเยอะนะครับต่อถึงตัวอำเภอแม่ริมแห้งไม่มีเลยนะครับแต่ว่าอากาศก็ไม่ร้อนวันนี้มีแดดออกมาในช่วงบ่ายช่วงเช้าครึ้มทั้งวันแต่ฝนไม่ตกนะครับคุณศิลาวุฒิสวัสดีนะครับคุณแสงวันสวัสดีครับคุณนายพิษสวัสดีนะครับนอกนั้นทักทายกันไปหมดแล้วนะคุณอุบลทักทายไปแล้วครับนะคุณอนันดาสวัสดีนะครับแรงจอมทองตกเป็นรหัสลับใหม่ละนะครับแรงจอมทองตกไปหมายถึงว่าช่วงเย็นที่อำเภอจอมทองฝนตกแปลให้นะครับก็แปลให้คุณอัศวินขอบคุณสำหรับการแจ้งผลการรับฟังและแจ้งสถานการณ์เรื่องของสภาพอากาศเข้ามานะครับคุณฟังครับทั้งคุณอัศวินและคุณเอกรินนี่คือคล้ายเคลียงกันพ้องกันด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็คาดหมายสภาพอากาศไว้นะว่าในส่วนของฝนเนี่ยมันจะค่อนๆไปทางภาคกลางกับภาคตะวันออกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับภาพกราฟิกอากาศก็ยังคงในส่วนของ 60% ของภาคเหนือไว้อยู่นะครับแต่วันนี้จริงๆแล้วเป็น 60% จริงๆนะครับพยากรณ์วันที่14แต่ว่าฝนไม่คือตก 60% อาจจะไปตกบนดอยที่คุณเอกลินบอกนะครับเพราะว่าความชื้นเขาเยอะต้นไม้เขาเยอะต้องยอมรับนะที่แห้งแล้งส่วนใหญ่จะไม่ตกก็หวังว่าพรุ่งนี้จะยังไม่ตกไปอีกวันนึงนะครับเพราะว่าที่บ้านผมก็มีหน้างานอยู่ถ้าฝนตกนี่ช่างเข้าหน้างานไม่ได้นี่ต้องเลื่อนเราเสียใจช่างเขาอยากจะให้จบงานเร็วๆนะครับคุณจูบอกฝนตกหลายวันที่ผ่านมาน้ำปิงขึ้นมองเห็นได้ชัดครับนะครับเพราะว่าแหล่งน้ำธรรมชาตินี่ก็แน่นอนครับเขาก็ไปตามนั้นนะครับมันตกในที่ที่เราไม่เห็นน่ะมันก็ลงมาตามแหล่งน้ำธรรมชาติบ้างนะครับตามลมติ่งบ้างตามบ้างคลองใต้กาบ้างอะไรบ้างมาลมกันหลวงกันตรงที่น้ำใสใหญ่ที่สุดในบ้านเราก็คือน้ำปิงนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าช่วงนี้มีการเริ่มปล่อยน้ำระบายน้ำจาก จุดแหล่งเก็บกักที่ดูแล้วน่าจะใกล้จะเต็มนะครับมาตามแนวคันคลองชลประทานต่างๆจะเห็นได้ว่าคลองส่งน้ำต่างๆที่เคยแห้งเหือดหรือเคยมีน้ำไหลเอื่อยๆอยู่ติดอยู่ตรงก้นคลองนะครับตอนนี้คือไหลแล้วและน้ำเยอะมากนะครับเกือบจะเต็มความจุของคลองแล้วก็ไหลต่อเนื่องนะครับก็เป็นสัญญาณว่าทางเหนือด้านบนในพื้นที่ด้านบนน้ำเริ่มเยอะฝนเริ่มตกต่อเนื่องนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าดินมันจะอุ้มน้ำเยอะพอดินมีความชื้นเยอะๆอุ้มน้ำไว้เยอะๆโอกาสที่มันจะสไลด์โอเคมันจะสไลด์ลงมาเนี่ยมันก็มีโอกาสนะเพราะนั้นฝากพี่น้องที่เคยอยู่ในโซนที่น้ำท่วมน้ำขังซ้ำซากนะครับน้ำป่าไหลหลากสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่างๆรวมถึงสถานที่ที่อยู่ในโซนมีโอกาสที่จะเกิดดินสไลด์ดินโคลนถล่มได้เนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะครับต้องระมัดระวังกันด้วยทางด้านอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาย้ำนะครับว่า24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะหนักบางพื้นที่นะครับภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง 60% แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนอง 70%หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางฝนฟ้าคะนอง 60% สุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครภาคตะวันออกฝน 60% ครับนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดภาคใต้นะครับฝั่งตะวันออกเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกระนองพังงานี่กรุงเทพปริมณฑลนี่ 60% หมดภาคใต้ 60% ทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกนะครับก็ฝนยังทั่วไทยอยู่เพราะเป็นผมว่าเป็นเรื่องปกติมันเป็นช่วงฤดูฝนนะยังไงมันก็ยังอยู่ในโซนนั้นแต่ว่าจะตกทิ้งช่วงจะตกมากตกน้อยตกกระจายตกหนักมันก็ขึ้นอยู่กับความกดอากาศยอมรับกดอากาศขึ้นอยู่กับเส้นทางของลมนะครับก็ติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับท่านที่อยู่ในโซนที่เสี่ยงนะครับสวัสดีคุณ Be Happy Good Evening นะครับสวัสดีครับคุณฟังครับวันก่อนนะมีแฟนรายการท่านหนึ่งนะทักผมมาว่าผมกำลังคุยเรื่องบำนาญเรื่องประกันสังคมท่านทักอินบ็อกซ์ทักเข้ามาก่อนในห้องแชทของไลฟ์สดเลยนะครับแล้วก็เราไปคุยต่อกันทางอินบ็อกซ์เรื่องของการวางแผนออกจากมาตรา33แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นมาตรา39ทำยังไงถึงจะไม่ให้เสียสิทธิ์เรื่องของเงินบำนาญนะครับปรากฏว่าไอ้คลิปที่ผมเคยคุยไปนะมันเป็นเคสของคนที่อายุครบ55ปีแล้วมันทำง่ายนะครับแต่ท่านอายุท่านยังไม่55แต่ท่านทำงานมา25ปีแล้วแล้วก็มีแผนที่จะออกจากระบบ33นะครับก็เลยได้คุยกันแล้วก็แนะนำกันไปว่าต้องรอสูตรแคร์อย่างเดียวอย่างนี้ถ้าสูตรแคร์อนุมัติเมื่อไหร่ท่านก็จะไม่เสียเปรียบท่านก็จะได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยนะครับเดี๋ยวมีข่าวดีสำหรับสูตรแคร์มาแล้วเรียบร้อยนะครับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคุณจุลภัณฑ์อมรว่าเดี๋ยวออกมาเล่าให้ฟังครับคุยเรื่องนี้กันก่อนนะคุณผู้ฟังครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่าวันนี้ครับครม.มีมติเห็นชอบข้อเสนอเพิ่มเติมเรื่องโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและฐานรากสังคมรายละเอียดคืออันนี้สำคัญคุณอันซีนนะสวัสดีครับข้อ1ครับไม่จะไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในกรณีบิดาบารดาของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้นั้นใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดาบารดานะครับรวมมาถึงการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติกรณีมีวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทนั้นจะไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมนี่ก็คือสรุปไม่เอามาคิดละสำหรับท่านที่เอาหมายเลขบัตรประชาชนของคุณพ่อคุณแม่เอาไปลดหย่อนภาษีใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีประจำปีในส่วนของการ การะบิดามารดาก็โล่งใจกันไปนะครับโล่งใจกันไปเพราะโอโหดราม่าทัวลงเยอะมากสำหรับข้อนี้นะครับข้อ2ครับครม.มีมติเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายโครงการปี69เอากลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยนั้นสำรวจพบในช่วงการลงพื้นที่ลงทะเบียนช่วงวันที่4ถึง21มิถุนายน69 5,400,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนไม่เห็นมาสำรวจบ้านผมเลยผมรออยู่ผมก็เป็นคนที่เข้าเกณฑ์นะครับไม่มีทรัพย์สินไม่มีรายได้แล้วสักอย่างนะครับไม่เห็นมาตำรวจผมเลยผมเคยลงอย่างนี้เรื่องผมตรงนี้เล่าให้ฟังนิดนึงผมไปลงทะเบียนลองลงทะเบียนออนไลน์ดูคือจะลองระบบดูว่าระบบจะรับไหมถ้าผมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้วเราผมอาจจะเป็น1ใน 5.4 ล้านคนนี้ก็ได้สำหรับคนที่เป็นคนใหม่ที่ต้องการที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ปรากฏว่าครับระบบมันขึ้นมาเตือนผมบอกว่าหมายเลขบัตรประชาชนนี้คือไม่เข้าข่ายในการที่จะเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากท่านไม่ได้เป็นบุคคลชายขอบผมก็ยังงงอยู่ว่าเขาตีความยังไงว่าคนชายขอบคืออะไรคนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลหรือคนที่ตกสำรวจอะไรยังไงหรือเปล่าผมก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับข้อ3ครม.มีมติให้ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติโครงการปี69เริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐดังนี้คือ1ผู้มีบัตรเดิมเริ่มใช้สิทธิ์1สิงหาเป็นต้นไป2ผู้รับบัตรใหม่รายใหม่เริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาเป็นต้นไปให้สอดรับกับการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในโครงการอื่นนะครับก็1ตุลาก็คือเริ่มต้นปีงบประมาณนะเริ่มต้นปีงบประมาณก็รอหน่อยแล้วกันท่านคนใหม่อะไรนะครับก็ไปตามระบบของบัญชีกลางของรัฐบาลเขาแต่คนที่เป็นคนปัจจุบันอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้ต่อไปได้เลยนะเพราะว่ามันเขาใช้มาตั้งแต่ปีงบประมาณไหนแล้วมันใช้ต่อเนื่องกันมาแล้วก็ให้สิทธิ์เขาไปนะครับคนเป็นคนในเมืองปวดหัวเลยนะครับระบบขึ้นมาตึ้งเหมือนด่าคุณไม่ใช่คนชายขอบคุณไม่มีสิทธิ์ถือบัตรอะไรวะคุณตุนกรุ๊ปสวัสดีนะครับตุนกรุ๊ปนะคุณฟังครับมติครม.นี้นะครับ5,400,000 รายที่ลงทะเบียนใหม่นี่คือเขาจะเอากลุ่มเป้าหมายทั้งหมดเอาไปตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ทบทวนข้างต้นนะครับรวมถึงรายเก่าด้วยรายที่ถือบัตรอยู่ด้วยนะครับที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยจะประกาศผลพี่นายคุณสมบัติ17กรกฎาคมก็อีกไม่กี่วันแล้วสิวันศุกร์นี้แล้วนะก็คือ6โมงเช้าเป็นต้นไปผ่านช่องทางต่างๆก็มีเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะก็หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะครับธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรธกส.นะครับธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนี่ถ้ารอฟังข่าวว่าท่านจะผ่านเกณฑ์หรือเปล่านะครับคุยเรื่องเมื่อกี้ละผมคุยเรื่องนี้ต่อเลยแล้วกันครับคุณผู้ฟังสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ประกันตนวันนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็โพสต์ Facebook นะครับเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีมติอนุมัติสูตรแคร์ของประกันสังคมโดยมีข้อความบอกว่าพี่น้องประชาชนและผู้ประกันตนทุกท่านความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณของพี่น้องแรงงานทุกคนคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมและกระทรวงแรงงานมุ่งมั่นพัฒนามาโดยตลอดล่าสุดผมได้เห็นชอบให้เสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปใหม่ๆคือสูตรแคร์นะครับเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและครม.ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วผมก็ให้เครดิตนิดนึงก็สูตรแคร์นี่ก็คือเป็นสูตรที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเขาเป็นคนผลักดันว่าจะต้องมีและต่อสู้ผลักดันมาตลอดเลยนะครับเอาตรงๆก็พูดตรงๆก็คือต่อสู้ผลักดันกับกลุ่มอำนาจเก่าที่เขาครองประกันสังคมอยู่นะครับก็ถูกแท้เป็นธรรมกับคนที่จากมาตรา39มาแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรก็ไปสมัครเข้ามาตรา33เลยนะครับก็คิดว่าจะไปรอรับบำนาญอีกสัก 4-5 ปีข้างหน้าปรากฏว่าการคำนวณรายได้60เดือนสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็น33ซะส่วนใหญ่แทนที่จะคำนวณ39ให้เขา ตอนที่เขารับเงินเดือนการจ่ายเงินสมทบของเขามันเยอะกว่าก็มีโอกาสที่ได้บำนาญมากกว่ากลายเป็นว่าเงินบำนาญหายไปเกือบ 70% หลายท่านเกิน 70% จาก 3-4,000 เหลือ 1,000 กว่าบาทเนี่ยนะครับเพราะนั้นสูตรแคร์ตัวนี้ครับจะมาช่วยให้ความเป็นธรรมแทนที่จะคิดเฉพาะ60เดือนสุดท้ายเขาจะคิดตั้งแต่คุณเข้า33มาเลยแล้วก็เดือนสุดท้ายต่อให้คุณเข้า39หรือ33เขาจะเอามาเฉลี่ยทั้งหมดนะครับม33ไป39เออใช่นะครับม33คือรับเงินเดือนนะครับม39คือเป็นผู้ประกันตนอิสระนะครับเขาจะเอามาเฉลี่ยคำนวณหมดกลายเป็นว่าเขาจะได้เงินบำนาญเพิ่มขึ้นคืนมาทีนี้หลายท่านก็บอกว่าอารัฐมันมีผลกระทบมีการเยียวยาไหมนะครับก็สรุปก็คือถ้าเกิดว่าท่านรับบำนาญอยู่วันนี้แล้วพอประกาศใช้สูตรแคร์เงินบำนาญของท่านมันน้อยกว่าที่ท่านรับปัจจุบันประกันสังคมจะจ่ายเท่าเดิมให้ท่านครับท่านจะไม่เสียสิทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าสูตรแคร์ออกมาแล้วมันได้มากกว่าที่ท่านรับปัจจุบันเขาจะปรับให้ท่านรับอันที่สูงกว่าคือไปรับของสูตรแคร์นี่อันนี้คือการเยียวยาที่เขาบอกว่าท่านคนที่จะได้รับผลกระทบเขาจะปรับคนที่ได้รับผลกระทบว่าถ้าสูตรแคร์แล้วจะได้น้อยลงเขาจะไม่ปรับนะครับท่านจะได้รับเท่าเดิมแต่ถ้าสูตรแคร์ออกมาแล้วท่านได้น้อยกว่าเขาจะให้ท่านรับสูตรแคร์ที่ได้มากกว่าก็สรุปคือตอนนี้มันยังไงก็ไม่ได้รับผลกระทบอ่ะก็คนที่ได้รับผลกระทบเขาจะดูแลจะปรับปรุงให้นะครับสูตรเรื่องของการคำนวณ180วันที่ผมไม่พูดถึงละเอาพูดมาเอาสั้นๆอย่างเงี้ยว่าสูตรแคร์มีโอกาสที่ท่านจะรับเงินบำนาญมากกว่าเดิมจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าเพราะฉะนั้นผมคุยอีกนะครับเชิญชวนครับทุกท่านตอนนี้รัฐมนตรีเขาก็เปิดตาเพิ่มขยายเวลาเพิ่มสำหรับการลงทะเบียนในการที่จะแสดงตนเพื่อใช้สิทธิไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั้งฝ่ายนายจ้างและทั้งฝ่ายลูกจ้างในวันที่27กันยานะครับปกติจะปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่15คือนี้นะครับคุณจุลพันธ์บอกว่าผมให้อีก5วันให้ลงทะเบียนถึงวันที่20เลยก่อนเที่ยงคืนนะครับเพราะว่าต้องการที่จะลงให้คนคุณเนี่ยถ้าคนที่เราไปเลือกทีมที่เขาดูแลเราได้อย่างนี้นะเนี่ยทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าเขาก็ดูแลผลประโยชน์ให้เราจริงเขาจะพยายามที่จะไปอุดช่องโหว่ไปตรวจสอบการใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายนะครับไปอุดช่องโหว่เรื่องของการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเรื่องของการลงทุนที่ส่อการทุจริตเรื่องของการลงทุนในการหัวต่างๆที่ทำให้เงินของเรานั้นรั่วไหลแล้วก็เสียผลประโยชน์พอมันได้เงินเหล่านี้กลับคืนมาเขาก็จะเอามาชดเชยให้เราแบบนี้เห็นไหมครับให้เราได้บำนาญมากขึ้นแล้วก็เอาอนาคตข้างหน้าผมก็เชื่อว่าถ้าทีมนี้ได้เข้าไปบริหารนะครับผมก็เชื่อว่าสวัสดิการในส่วนของประกันสังคมเราก็จะได้ดีขึ้นอนาคตอย่างแน่นอนเพราะว่าเงินมันมีในการที่เอามาพัฒนาเงินมันไม่ได้รั่วไหลไปกับการซื้อตึกราคาซื้อตึก 3,000 ล้านซื้อในราคา 7,000 ล้านเงินมันไม่ได้รั่วไหลไปกับการจัดทำปฏิทินไปแจกมั่วๆนะครับเงินมันไม่ได้รั่วไหลไปกับเรื่องของการไปศึกษาดูงานนั่งเฟิร์สคลาสนี่คือทีมประกันสังคมผมเชียร์ออกนอกหน้านะผมกล้าเชียร์ออกนอกหน้าเพราะว่าผมเห็นเขาทำงานและเขาทำจริงๆที่สำคัญผมก็เป็นหนึ่งในผู้ประกันตนผมคิดว่าผมก็มีสิทธิ์พูดในเรื่องนี้นะครับก็ฝากนะคุณฟังเบอร์ทีมประกันสังคมก็หน้าเบอร์อะไรนะคุณจูพิมพ์เข้ามาในข้อความหน่อยนะครับจะได้ประชาสัมพันธ์ไปเลยนะครับ40ท่านอายุ40กว่าเนี่ยแหละนะครับสวัสดีคุณจัดจ้าซีซั่นนะครับนะครับเนี่ยก็บอกว่าไม่ไปโรงเรียนไปเลือกตั้งเลยก็ไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วผมว่าถ้าเกิดว่าถือบัตรประชาชนไปเลือกตั้งได้เลยเหมือนเลือกตั้งส.ส.นะผมว่าจะสะดวกมากเลยสำหรับผู้ประกันตนเพราะว่าท่านมีข้อมูลอยู่แล้วว่าใครคือผู้ประกันตนน่ะตามเลขบัตรประชาชนน่ะนะครับก็ทีมประกันสังคมก้าวหน้านะครับเบอร์41ถึง47ครับ47ท่านเรา1เสียงเลือกได้7คนนี่1เลือก7เนี่ย41ถึง47นะครับทีมประกันสังคมก้าวหน้าไปตามทางฟันด้วยเชียร์ผมเชียร์เพราะว่าเขาทำงานจริงแล้วรักษาผลประโยชน์ให้พวกเรานะครับคุณโอซังสวัสดีนะครับสวัสดีครับไปเลือกตั้งกันเยอะๆนะครับคุณเค เคอรี่ PM 33สวัสดีครับกลับมาเรื่องของฟุตบอลโลกกันหน่อยแล้วกันนะครับทำกระแสซะหน่อยที่สวนแสดงฮิปโปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับคุณณรงค์วิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวบอกเอ้ามาสร้างสีสันให้กับฟุตบอลโลกกันสักหน่อยนะครับร่วมจัดเตรียมจานผลไม้แล้วก็นำเสนอการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศก็คือ4ทีมสุดท้ายนะครับในขณะที่พี่เบนซ์คนที่ดูแลฮิปโปเนี่ยหลายท่านรู้แล้วผมกำลังจะพูดอะไรผมก็จะพูดเรื่องน้องหมูเด้งฮิปโปแคระชื่อดังระดับโลกสวนสัตว์เปิดเขาเขียวคุณแบงค์นะฮะผู้ดูแลฮิปโปหมูเด้งเนี่ยก็เตรียมชุดผลไม้มีรายการสวนสัตว์แกะสลักแตงโมชื่อทีมฟุตบอลแล้วก็ปักธงชาติของทั้ง4ชาติที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับก็มีฝรั่งเศสสเปนอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินาให้หมูเด้งฮิปโปเลือกกินนี่เป็นการทายผลนะครับร่วมทายผลแข่งขันทายผลคู่แรกครับทายผลคู่แรกทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนพี่เลี้ยงก็เตรียมผลไม้ที่ปักธงชาติของทั้งสองทีมนะให้หมูเด้งเลือกวิ่งตรงไปชุดผลไม้ที่ปักธงชาติฝรั่งเศสนี่ท่ามกลางเสียงเชียร์แล้วก็รอยยิ้มจากนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมกิจกรรมอย่างฮือฮามากนะครับหมูเด้งเลือกฝรั่งเศสนะจากนั้นก็จะเป็นการทายผลคู่ที่สองครับระหว่างอังกฤษพบอาร์เจนตินาหมูเด้งกินแตงโมของทีมชาติอังกฤษไหมผลการทายของหมูเด้งปีนี้คือฝรั่งเศสและอังกฤษจะเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026แต่คุณอย่าประมาทอาจจะคือ4ทีมเนี่ยมันออกหวยออกได้หมดนะครับคือมันเกรด A ทั้ง4ทีมอ่ะนะสเปนฝรั่งเศสอังกฤษอาร์เจนตินานะแต่ผีเข้าผีออกเยอะๆคืออังกฤษผมบอกเลยพอจังหวะหน้าสิวหน้าขวาเนี่ยพลาดแบบง่ายๆนะอังกฤษนี่เชียร์แล้วเหนื่อยนะทีมที่ผมเชียร์ก็ตกรอบไปหมดแล้วเยอรมันเนี่ยตกรอบไปหมดแล้วนะครับก็มีหลายท่านก็คาดการว่าอยากจะให้ฝรั่งเศสเจออังกฤษมันน่าจะสนุกประมาณนั้นนะครับอาร์เจนตินาก็เข้ามาแบบฉิวเฉียดมากเลยนะแบบนาทีบาปเลยนะครับถูกนำไป 2-0 แล้วก็มาตีตื้น3ลูกรวดเนี่ยโอ้ลูกสุดท้ายนี่ยิงได้ในตอนช่วงทดเวลาเจ็บนั่นนาทีบาปจริงๆนะครับเดี๋ยวดูครับว่าน้องหมูเด้งจะทายถูกหรือเปล่านะครับว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วไปพบกันนะเดี๋ยวรอดูนะรอดูว่าจะเป็นยังไงผู้ฟังครับยังจำข่าวเรื่องของไอ้ปลาหมอคางดำได้ไหมมันคุณว่ามันเงียบๆไปเนี่ยนะนะครับสวัสดีคุณโกเมืองนะสวัสดีนะครับคุณ DNPP สวัสดีนะครับนะก็เดี๋ยวไปโผล่ตรงนั้นโผล่ตรงนี้คือแล้วก็ตอนนี้ผมก็เอ๊ะมันเงียบไปมากเลยเรียกว่าจัดชดเชยจัดรับผิดชอบกันยังไงใครเป็นคนเอาเข้ามานะครับแล้วมันอยู่ในแหล่งน้ำสาธารณะไปแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันขยายพันธุ์ออกมาเยอะแยะแล้วนะมันจะมีผลต่อระบบนิเวศไหมมันดูมันจะไปกินตัวอื่นแล้วทำให้ระบบนิเวศเสียหายไหมเลยแล้วก็เงียบไปเลยจริงๆเพิ่งจะมาเห็นข่าววันเนี้ยไอ้ข่าวเรื่องไอ้ปลาหมอคางดำเนี่ยนะคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์สส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคประชาชนพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้เข้ามาแถลงข่าว

จะมีผู้บริหารมองว่าเป็นประเด็นทางการเมืองนี่นะครับอ่ะไม่เป็นไรคุณณชาบอกงั้นผมก็ไม่ง้อเดี๋ยวผมส่งไปให้ไบโอไทยหรือว่าองค์กรพัฒนาเอกชน NGO ที่เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรนะครับขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อนะครับมีการส่งตรวจไปที่ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลและคณะอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานานครินทร์ครับผลตรวจออกมายืนยันเรียบร้อยแล้วครับว่าจาก2ตัวอย่างปลากระป๋องจากโรงงานพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นปลากระป๋องที่ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้เพราะว่าเป็นปลานิลส่วนอีกตัวอย่างเป็นปลากระป๋องจากโรงงานที่ปรากฏเป็นข่าวครับในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่กรมงและก็สคบลงพื้นที่ที่ไปตรวจอายัดไว้แล้วก็มีผลยืนยันก่อนหน้านี้ว่าเป็นปลานิลแต่ผลตรวจแล็บที่ใช้การเอาชิ้นปลา3ชิ้นไปตรวจพิสูจน์3แบบยืนยัน8ครั้งตรงกับ DNA Bank ที่กรมประมงเก็บไว้เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ในการนำเข้าปลาหมอคางดำอันนี้ก็ยืนยันพิสูจน์ทราบได้เลยจากหน่วยงานได้ไปตัวปลากระป๋องเจ้าเนี้ยยี่ห้อเนี้ยจากสมุทรสาครเนี้ยไม่ใช่ปลานิลครับเป็นปลาหมอคางดำนะฮะคือช่วงไอ้เรื่องนี้มันฮือขึ้นมาใหม่เนี่ยคือเขาไปขุดคุณผู้ฟังเขาไปขุดย้อนหลังกิจกรรมของกรมประมงเมื่อปีที่ผ่านมานะเขาบอกว่ากรมประมงนี่ลงไปกวาดล้างปลาหมอคางดำนะไอโรงงานนี้ก็มาหลอกว่าเป็นปลาแมคเคอเรลโอ้โหสุดยอดนะคือกรมประมงเข้าไปกวาดล้างปลาหมอคางดำนะครับใช้งบประมาณไปซื้อมาหลายล้านกิโลเลยนะแล้วก็บอกกับประชาชนว่าเอาไปทำน้ำหมักไปทำปุ๋ยร้อยหมดแล้วนะครับผ่านมาปีหนึ่งเราไปเจอปลาแบบนี้ปลาหมอกันนะเนี่ยคือเอามาจากไหนก็ไม่รู้ไม่มีแหล่งที่มานะไม่มีผ่านการตรวจอะไรสักอย่างสุขอนามัยเป็นยังไงก็ไม่รู้มันไม่อยู่ในปลากระป๋องครับอยู่ในกระป๋องให้เรากินไอ้เรื่องนี้คุณณชาบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ได้นะมันเป็นเรื่องสุขอนามัยโดยรวมเป็นเรื่องของการเอาเปรียบเอาปลาหมอมาใส่ปลาหมอขนาดที่เราบอกว่าเป็นปลาไม่ก็เร็วมันเอาเปรียบผู้บริโภคต้องตามต่อแล้วก็ดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะครับตอนนี้เขากำลังจะส่งเรื่องไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถามว่าคุณจะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงกรมประมงอยู่ในความรับผิดชอบของคุณนะครับเออนะครับคนที่ตามจิกเรื่องนี้เขาก็จิกจริงๆเลยแล้วเพราะเขาเชื่อว่ามันมีกลิ่นแม่งนะครับคือตอนนี้คุณณชาเขาพูดเสริมในข่าวนะคุณฟังก็บอกว่าสถานการณ์ปลาหมอคางดำในตอนนี้นะณวันนี้นะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาที่สองสามเท่าตัวเพราะว่าวันนี้ปลาท้องถิ่นในแหล่งน้ำธรรมชาตินั้นหมดแล้วไม่เหลือแล้วไอ้ปลาตัวนี้มันดุมันกินหมดวิธีการดำเนินการของกรมประมงนี่คือก็ไม่มีทิศทางนะสเปสปะงบปี70ไม่มีแม้แต่บาทเดียวที่จะเขียนเงื่อนไขว่าจะแก้ไขหรือกำจัดปัญหาปลาหมอคางดำยังไงบ้างเขียนแต่งบอย่างอื่นมางบแก้ไขเรื่องนี้ไม่มีเลยปี69กรมประมงใช้งบประมาณในการกำจัดปลาหมอคางดำ 1,300,000 บาทปี70ไม่ได้เขียนมาขอเรื่องนี้แม้แต่บาทเดียวนะอันนี้มันกระทบไปถึงเกษตรกรที่เขาเป็นผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยนะคุณฟังปล่อยปลาตัวนี้ถ้ามันหลุดเข้าไปนี่มันกินหมดเรียบร้อยนะครับคุณโยซิมโบน้องโยสวัสดีนะครับ สบายดีนะครับนี่ก็เรื่องขอจะให้ครบวงเล่าได้ผมไม่ลงรายละเอียดแล้วนะเอาเป็นว่าแหละรู้ๆกันอะว่ายี่ห้อที่เป็นข่าวว่าท่านลองไปเสิร์ชหาดูในนั้นเลยแล้วก็อย่าไปซื้อมากินกันแล้วกันผมว่าหาไม่ยากอะเดี๋ยวนี้หาใน Google หาในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เขาโพสต์ตามๆเรื่องนี้กันอยู่เดี๋ยวท่านก็รู้กันเองอะว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรนะครับมันหลอกกันไม่ได้นะครับเอาทิ้งท้าย ช่วงนี้ก่อนไปเบรกครับคุณผู้ฟังเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของบัตรทองหรือที่เรารู้ๆกันว่าเป็นบัตร30 บาทนะครับ

0: พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่กำกับไอ้ตัวบัตรทองอยู่นะพ.ร.บ.ตัวนี้เกิดมาตั้งแต่ปี2545นะครับพ.ร.บ.นี้อยู่คู่กับหลักการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองมา24ปีมีการพยายามหลายครั้งในการแก้ไขปรับปรุงพ.ร.บ.ฉบับนี้แต่ไม่เคยสำเร็จนะครับแต่ณวันนี้ครับคุณผู้ฟังโครงสร้างประชากรที่ประเทศไทยเราเป็นสังคมผู้สูงอายุเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มันก้าวกระโดดไปไกลมากนะครับแล้วก็ภาระทางการคลังที่ตอนนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงเวลาแล้วครับว่าอาจจะต้องจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ล่าสุดมีการร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติขึ้นมามีคณะกรรมการสาธารณสุขมีวุฒิสภานะครับยื่นให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะครับก็ระบุง่ายๆปัญหาเชิงระบบของหลักสุขภาพแห่งชาติตอนนี้มี5ช่องว่างครับที่นำไปสู่การร่างพ.ร.บ.ฉบับใหม่นี่คือ1ช่องว่างเรื่องงบประมาณถูกกำหนดต่ำกว่าต้นทุนจริงโรงพยาบาลต้องแบกรับการขาดทุนเชิงนโยบายช่องว่างด้านข้อมูลต้นทุนครับไม่มีฐานข้อมูลต้นทุนรายเคสที่เป็นมาตรฐานบอร์ดต้องใช้ค่าเฉลี่ยแบบเท่ากันระดับประเทศช่องว่างทำอภิบาลบอร์ดขาดสมดุลน้ำหนักให้ผู้บริการน้อยเกินไปมติขาดฐานข้อมูลต้นทุนที่ครบถ้วนช่องว่างการกระจายตามพื้นที่สูตรจัดสรรงบไม่สะท้อนความแตกต่างของภาระโลกและความห่างไกลโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลห่างไกลได้งบไม่พอช่องว่างโครงสร้างงบบุคลากรเงินเดือนรวมอยู่ในงบบริการทำให้ต้นทุนบิดเบือนการจัดสรรคนไม่อิงกับภาระงานจริงอันนี้เป็นสับแสงทางวิชาการนะก็เอาเป็นว่าถ้าพูดกันโดยภาษาชาวบ้านก็คือว่างบประมาณที่กำหนดไว้สำหรับรายหัวรายปีเฉลี่ยแต่ละคนน่ะมันต่ำมันน้อยกว่างบที่โรงพยาบาลใช้จริงยกตัวอย่างเล่นๆนะตัวอย่างเช่นนะผมยกตัวอย่างเฉยๆไม่ใช่ข้อมูลจริงนะเช่นสมมติว่าเข็มยาเข็มเนี้ยราคา500บาทโรงพยาบาลฉีดไปละนะครับตั้งเบิกไปที่บัตรทองนะผู้ป่วยกลับบ้านละนะหายละกลับบ้านละตั้งเบิกไปปรากฏว่าในข้อมูลในงบประมาณที่บัตรทองตั้งไว้อ่ะยาเข็มเนี้ยเบิกได้แค่300เนี่ยแต่ลงมาขาดทุนไป200แล้วมันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือถูกกำหนดต่ำกว่าต้นทุนจริงถูกกำหนดต่ำกว่าต้นจริงเพราะอะไรเพราะข้อ2ไงครับไม่มีฐานข้อมูลต้นทุนรายเคสที่เป็นมาตรฐานนะครับให้แล้วก็โรงพยาบาลที่อยู่เป็นโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลอะไรเนี่ยกลายเป็นว่าเฉลี่ยงบไม่ทั่วถึงเอามาเฉลี่ยงบให้เป็นงบที่มันเท่าๆกันเนี่ยมันไม่ใช่เขาบอกว่ากำลังจะปรับเปลี่ยนให้มันถูกต้องแล้วก็ให้มันเหมาะสมให้โรงพยาบาลนั้นสามารถที่จะบริการประชาชนได้ต่อไปภายใต้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและบุคลากรทางการแพทย์นั้นได้ค่าตอบแทนเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งโรงพยาบาลที่อยู่เป็นโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลก็ได้งบประมาณที่เพียงพอประมาณนี้นะครับก็รอฟังดูว่าบัตรทองอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงเขาก็จะปรับนะครับคุณฟัง4ประเด็นเรื่องของสิทธิพื้นฐานของอำนาจบอร์ดเรื่องของธรรมาภิบาลนะครับเรื่องของการร่วมจ่ายเนี่ยเรื่องของการร่วมจ่ายนี่หลายคนก็ถามมาว่าอีกหน่อยบัตรทองมันจะไม่ฟรีเหมือนทุกวันนี้เลยใช่ไหมมันจะต้องร่วมจ่ายใช่ไหมก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเขาก็จะออกแบบออกมานะครับภาระงบประมาณมันเยอะคุณฟังนะครับเรื่องของคุณภาพเรื่องบริการแล้วไม่ต้องพูดถึงละพอบัตรทองนี่ข้อดีแรกๆเลยนะครับก็คือว่าคนที่ไม่มีตังค์น่ะสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อันนี้คือมันเป็นคุณอุปการจริงๆอันนี้เราไม่เถียงแต่ตอนเนี้ยมันกำลังโชว์ออกมาแล้วนะครับว่ามันส่งผลกระทบกับงบประมาณของรัฐซึ่งถ้าไม่แก้ไขหรือไม่รีบแก้ตอนนี้มันโอกาสที่ระบบสาธารณสุขของชาติจะล่มนี่มันก็มีนะครับเพราะว่ามันขาดทุนทุกปีจะหาเงินที่ไหนมาอุดนะเดี๋ยวก็ว่ากันนะครับสวัสดีคุณพะเยาพ พรของอิมนะสวัสดีนะครับคุณเจงสุนิตานันสวัสดีนะครับนะคุณ SK ครับสวัสดีครับโอ้เนี่ยคุณยูบอกว่าปลาหมอคังดำมีข่าวว่าไปกินกุ้งในกระชังจนขาดทุนใช่เนี่ยผมบอกว่ามันส่งผลกระทบจริงๆกับส่งผลกระทบจริงๆกับไอ้กับพี่น้องที่เขาทำเกษตรทางด้านประมงนะครับโอเคพักครู่ครับคุณฟังครับเดี๋ยวพักจิบน้ำซะหน่อยนะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงของวาไรตี้ทอล์คครับพักครู่เดียวครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
5: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
6: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
5: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
6: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
5: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
6: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
5: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่0534155555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
6: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
5: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
6: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
5: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
6: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
7: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
7: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
0: สองทุ่มห้าสิบห้านาทีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talkในช่วงที่2นะครับช่วง Variety Talk นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณ Clean Power Solar Energy ขอบคุณเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center ทั้ง2สาขานะครับที่สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมแล้วก็ที่สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่โรงแรมสุดหรูย่านนิมมานขอบคุณคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมระดับ5ดาวสไตล์ล้านนาบูติกคอลเลคชั่นนะครับ2โรงแรมนี้คุณฟังใบรับประทานอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องไหนของโรงแรมนะครับบอกเลยนะครับบอกว่ามาจากรายการเชียงใหม่เวลาที่ท้อแค่นั้นเองทางโรงแรมมอบส่วนลดทันที 15% สำหรับอาหารและก็เครื่องดื่มทุกเมนูยกเว้นแอลกอฮอล์แค่นั้นเองและก็ขอบคุณ Product Creation นะครับขอบคุณ Nice Clothing and Design และขอบคุณ Gen Farm เชียงใหม่นะครับสำหรับการสนับสนุนรายการด้วยนะครับคุณฟังครับมีคุณฟังเข้ามาเพิ่มไหมคุณสุกิจสุกิจนี่น้องของยังย่าผมก็อ่านได้ตามนี้นะคุณมูลไลท์ฮะสวัสดีนะครับคุณฟังครับวันก่อนนะมันมีข่าวเรื่องของเพลิงไหม้นะครับเพลิงไหม้ที่ร้านที่กรุงเทพอ่ะเดี๋ยวชื่ออะไรนะผมจำเนื้อลงเบียร์หน้าลาดพร้าวที่กรุงเทพนะครับก็

0: เพิ่งจะมาทีหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วนะครับคุณอรินก็บอกว่าไอ้ในที่เกิดเหตุมันเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาอยู่กันเต็มไปหมดนะครับก็ไม่เห็นแต่ว่าเขามาอยู่ข้างๆแล้วก็มาให้ข้อมูลเป็นตุเป็นตาเลยนะครับโดยเฉพาะกับผู้สื่อข่าวพร้อมกับย้อนถามว่ามาให้ข้อมูลในฐานะอะไรคุณใช่เจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่านะครับคุณอรินก็บอกก็ไม่รู้แต่แล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยมาให้ข้อมูลเป็นประโยชน์เขาก็โอเคนะครับผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่รู้นะพอถึงเวลาก็มีชาวเน็ตไปขุดคุยไปเซิร์ชภาพเป็นอะไรเนี่ยครับโอ้นะครับนี่นะครับเจอละนะครับนะเจอละบอกว่าหนุ่มในเน็ตเขาเรียกเป็นตั้งฉายาว่าหนุ่มมั่วบ้านงานนะครับกรณีเนี่ยที่บอกว่าแต่งกายเหมือนทหารเนี่ยมาประกบนายกเนี่ยนะครับชายคนนี้ครับว่าที่ร้อยโทชิตพงษ์ขัตพงษ์หรือว่าหมวดนัดอดีตผู้สมัครสกเขตพญาไทกลุ่มกรุงเทพบินได้นะครับก็กลุ่มของพี่เต๋ว่ากรุงเทพบินได้นะครับไปกล่าวไปพูดในไลฟ์ TikTok ของกันจอมพลังนะครับโดยนัดยอมแล้วว่าวันนั้นที่ใส่ชุดอย่างนั้นไปอ่ะพอดีไม่ได้ตั้งใจใส่ชุดทหารอะไรมาโชว์มาเลยหรอกไปเล่นบีบีกันมาครับไปยิงบีบีกันที่แถวๆรังสิตมาจากนั้นลายกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและอปพลเขตพญาไทซึ่งคุณนัทเนี่ยก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับแจ้งเหตุไฟไหม้มาก็ออกจากบีบีกันแล้วก็มาร่วมสมทบเพื่อเจตนาดีอยากจะไปช่วยคนนะครับคุณนัทก็บอกว่าเคยอบรมเรื่องอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่แล้วก็เคยอบรมแผนเผชิญเหตุของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกทม.พอเรียนมาก็อยากจะตอบแทนแล้วก็ใช้ความรู้ช่วยคนอื่นนะครับพอตอนแรกออกมาจากสนามบีบีกันก็ถอดชุดออกแต่พอไปถึงหน้างานที่เอาชุดมาใส่ใหม่ก็เพราะว่าอยากจะเซฟตี้ตัวเองนี่ Refresh Refill the music
1: Chiang Mai Radio Freshen up This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรายละเอียดไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus รัฐช่วยจ่ายพื้นที่ขายฟรีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสว.ภายใต้นโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยลดค่าครองชีพควบคู่กับการสร้างรายได้ให้ประชาชนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาระบบแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจสามารถลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์จดทะเบียนกับกรมกว่า500รายและได้คัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานที่ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเข้าร่วมโครงการมากกว่า100แบรนด์ด้านนายณพินทร์ ฝีสภพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสสว.เปิดเผยว่าสสว.ได้จัดสรรงบประมาณ100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนผู้ซื้อแฟรนไชส์โดยรัฐจะช่วยออกค่าแพ็กเกจ 50% ของมูลค่าแฟรนไชส์สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับธุรกิจที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะช่วยผู้ประกอบการได้ประมาณ 10,000 รายหรือ 10,000 ครอบครัวทำให้ผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ทันทีหลุดความเสี่ยงจากการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ทั้งหมดและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ในระยะยาวรัฐบาลยังตั้งเป้าหมายผลักดันให้ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้นโดยต้องการเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP ของภาค SME จากปัจจุบันประมาณ 35% เป็น 40% ภายใน4ปีซึ่งโครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus จึงถือเป็นมาตรการที่ไม่ได้ช่วยเพียงลดต้นทุนการลงทุนแต่ยังสร้างระบบสนับสนุนครบวงจรทั้งเงินอุดหนุนแหล่งเงินทุนพื้นที่ค้าขายและการเชื่อมโยงเข้าสู่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายขึ้นและช่วยขยายฐานผู้ประกอบการ SME ของประเทศในระยะยาวผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการและเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์dbd.go.th หรือ line oa@franchisedbd+ รวมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุ

0: ธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์โทร02-547-5953 02-547-5955และ call center 1570จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่ยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
9: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพายุลูกที่11ก่อตัวขึ้นแล้วชื่อไห่ฉินคาดอายุสั้นสลายตัวไวศูนย์ติดตามพายุฟิลิปปินส์รายงานว่าพายุโซนร้อนไห่ฉินซึ่งได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการเป็นชื่อเทพเจ้าแห่งท้องทะเลตั้งโดยสาธารณรัฐประชาชนจีนล่าสุดได้เคลื่อนตัวอย่างช้าๆบริเวณตอนเหนือของเกาะยับในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกโดยพายุยังคงมีความรุนแรงเท่าเดิมและมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงก่อนสลายตัวภายในวันพุธที่15กรกฎาคมนี้โดยล่าสุดพายุกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงการประเมินล่าสุดระบุว่าในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าพายุจะมีความรุนแรงเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก่อนที่จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วโดยขณะนี้ยังไม่มีการประกาศเฝ้าระวังหรือเตือนภัยพื้นที่ชายฝั่งและไม่มีพื้นที่ใดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้นักอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพายุไห่เฉินยังมีโครงสร้างไม่สมบูรณ์การหมุนเวียนของลมบริเวณผิวพื้นยังค่อนข้างกว้างและไม่ชัดเจนขณะที่กลุ่มเมฆฝนและพายุฝนฟ้าคะนองกระจุกตัวอยู่ทางด้านตะวันตกของศูนย์กลางพายุเป็นหลักทำให้ระบบโดยรวมยังไม่แข็งแรงแม้ว่าความเร็วลมจะอยู่ในเกณฑ์พายุโซนร้อนก็ตามแบบจำลองพยากรณ์อากาศชี้ว่าพายุจะเผชิญกับอิทธิพลของอากาศแห้งจากความกดอากาศสูงเหนือประเทศจีนประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำในระดับกลางถึงระดับบนของบรรยากาศที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาจากทางเหนือส่งผลให้เกิดแรงเฉือนลมในระดับสูงเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พายุอ่อนกำลังและสลายตัวอย่างรวดเร็วจากการประเมินล่าสุดพายุโซนร้อนไห่เฉินไม่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งหรือแผ่นดินในระยะนี้และคาดว่าจะสลายตัวเหนือมหาสมุทรภายในช่วงกลางสัปดาห์นี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้ว ที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: Refresh Refill the music
2: Young My Radio, freshen up.

0: ียงใหม่ Radio Freshen Up
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Fresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดย
0: Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill the music

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh, refill the music.

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: Refresh Refill The Music

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

10ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020093.75
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the Music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา0635251719
2: 93.75 Chiang Mai Radio Fashion

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ายพระจิตใจสุขี
1: อิ่มเอมฤดี
0: เรานี้พุทธมามากะ
1: ความบ่มีโรคนับว่าเป็นลาภอันประเสริฐขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงบังเกิดเมแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะมาพบมาปะกับญาติกับโยมอีกเช่นเคยจากตุเจ้าวัดหนองตองตำบลหนองตองเพิงหางดงจังหวัดเชียงใหม่ปะกันเป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้เอาละโยมเมื่อมาพบมาปะกันเขาไว้คุณแห่งพระรัตนตรัยแล้วก็สวดพุทธมนต์ร่วมกันเพื่อทำเมื่อเกิดเป็นสิริมงคลแก่ตัวแก่ตนอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าน้อมพระ

งกราบพระนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะปิทุอนุตตโรปุริสธัมมาสาลติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติยันตุนิมิตังอัปปมังคัลลัญจาโยจะมานาปุสสคุณัสสัตโตปัปคะโอตุสุปินังอะคันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวะคะโตปัคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเออิปัสสิโกโอปัณญิโกปัจจัตตังเวติตัพโพวิญญูหิติยันตุนิมิตังอวมังคัลลัญจาโยจะมานาปุสสคุณัสสัตโธปัปปคะโอตุสุปินังอะคันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยติตังจัตตาลิปุริสายุคะนิอัตถปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตลังปุญญเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอวมังคะลัญจาโยจะมานาปุสสคุณัสสัตโธปัปปคะโอตุสุปินังอะคันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะตุหังภะคิเนอลิยะยะชาติยะชาโตนาปิชานะเมสันจิจัปันนังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะสุติเตโอตุสุติขปัสสะโพชฌงค์โคสัตติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชฌงคจัตตถาปะเรสัมม
ตุเปขโพจังคาสัตเตเตสัพปตักสินามุนินาสัมมาตคัตตาภะวิตาภะอุเลกะตาสังวัตตันติอปิญญายะนิพพานายะจะโพติยาเอเตนะสัจจะปัจเจนะโสติเตโอตุสัพพทาเอกัสสะมิงสัมมาเยนะโทมุคันลานันจักัสสะปังคิลานิตุคิเตติสัพพะโพชังเคสัตตะเทสะเนเตจะตังอปินันติตวะโรคะมุจิงสุตังคะเตนะสัจจะวัจเจนะโสติเตโอตุสัพพะทาเอกทาธรรมลาจาปิเทลันเยนปิปิริโตจุนตาเตเรนะตันเยวะพันนาเปตวานาสัทลังสัมโมติตวาจาอภาธาธรรมะพุทธาสิธานโสเอเตนะสัจจะวัจเจนะโสติเตโอตุสัพพะทาปะอินาติจาอภาธาตินันนัมปิมะเยสินังมักขะงัตตะกิเลสะวะปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจเจนะโสติเตโอตุสัพพะทาสักกะตุพุทธารัตนังโอสัตตังอุตตมังบาลังยิตังเทวมนุสันังพุทธเตเจนะสุตินานัตสันตุปัตตวะสัพเพทุกขบุปสัมเมนตุเตสักกะตุธรรมรัตนังโอสัตตังอุตตมังบาลังปะลิลังอุปัสสัมมันตังธัมมะเตเจนะโสตินานัจจันตุปัตตวะสัพเพปัญญาอุปัสสัมเมนตุเตสักกะตุสังขารตานังโอสัตตังอุตตมังวะรังอะหุนายังปะหุนายังสังฆะเตเจนะโสตินานัจจันตุปัตตวะสัพเพโรกะวุปัสสะเมนตุเตนัตถิเมสะระนังอัญญังพุทโธเมสะระนังวะลังเอเตนะสัจจะปัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสะระนังอัญญังธัมโมเมสะระนังวะลังเอเตนะสัจจะปัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสะระนังอัญญังสังโฆเมสะระนังวะลังเอเตนะสัจจะปัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังอติอุณัสสะวิจโยธัมโมโลกเกอนุตตโรปุจจปัสสัตตเอตัตตยะตังตังกันอายเตวะเตปัลลิวัจเจลัจจตันเตอมนุสีปะวะเกปัญญาเกนะเกวิสิปุเตอกัลละมะละเลนะวาสัพพสัมมาลานามุตโตทัพเปตวกัลละมะลิตังตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเตปุสุขิสัทธาสุตัสสีลังสัมมาทัญญะธัมมังสุจริตังจะเลตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเตปุสุขิสัทธาลิขิตังจินติตังโพชังทารนังวัจจนังคะรุงปะเลสังเตสนังสุตโตตัสสะอายุปวัตติติภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพ

มังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตโดยพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ธรรมานุภาพพระธรรมคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าจุตนจุองค์โดยพระสังฆานุภาพแห่งคุณปริยะสาวกะเจ้าจุตนคุบาจารย์บทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์โพชฌงค์ปริตยันตุนิมิตตังสัคตวนติเมอธิอุณสวิจัยโยขอพระบุญกุศลต่างๆจงมาปกป้องคุ้มครองรักษายังตนตัวข้าพเจ้าตลอดญาติโยมทุกท่านทุกคนแม่นว่าตรงโลกาเปียทิโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคร้ายโรคนักหนาบาปานกินยาหมอยาก็บ่หายขอคุณแห่งพระพุทธธรรมประสงค์มนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงกำจัดโรคเหล่านั้นอันตรธานสัวหายมีความสุขกายสบายใจแม่นเดินทางไปเหนือใต้ตกออกจากไกลไกลก็ขอเดินทางไปก็มีชัยกลับมามีโชคมีลาภปราศจากอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยอุปติภัยและโรคภัยมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาบัดตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นว่าญาติโยมทำการค้าการขายกิจการงานอันใดก็ดีจงสำเร็จผลเหมือนกันทุกท่านทุกคนอายุวันโนสุขังพระลังกรมอุตุได้บอกตักเตือนอยู่ทุกเวลาว่าระยะนี้เรื่องลมเรื่องฝนก็จะมีอยู่ตลอดทุกภาคแต่จะตกหนักตกน้อยก็แล้วสุดแล้วแต่แต่ละภาคนับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงผ่านไปโยมและอาตมะก็ผ่านไปและต้องผ่านไปจนอายุได้ร้อยสาวปีเหมือนกันทุกคนเนอะอโลคยาปรมาลาภาความมีโรคนับว่าเป็นลาภอันประเสริฐตะวานี่ไปฉันอย่างโมโหพิษนะก็เป็นอาหารการกินที่เคยฉันตอนบ่ายมาแม่เป็นเจ้าไงเตอะมันดึงเพลียไปตามสรีระร่างกายอ่อนเพลียมีเนื้อไข้ไข้วะไข้หากหมู่น้องๆทั้งหลายนั้นก็อายุก็ยามาเออกินต่อได้สกรรมญาติยมบนุงวะวะหากหากวัดดูความดันก่อนที่จะวะหากมี180ปลายจาก130มี180ไปวัดครั้งที่2มี170ครั้งที่3มี180หลังจากที่อ้วกๆหักๆออกไปหมดแล้ววัดดูก็เหลือ120ไปและบะเกิน130อยู่สภาวะปกติหมู่ญาติหมู่พี่หมู่น้องก็พากันนั่งเฝ้าดูอาการตัวเจ้าก็นอนเสี่ยวอยู่บนเตียงนึกว่าจะไปแล้วก็นะมันไปสักคำเลยน่าบุญน่าบุญคุณแห่งพระพุทธธรรมประสงค์ฉะนั้นญาติโยมมันก็ผ่านไปแต่วันนี้ได้ไปเป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมวิปัสสนาจารย์และที่อุทยานธรรมตำบลหนองควายเพอห่างดงจังหวัดเชียงใหม่ก็มีพระสงฆ์จำนวน17รูปมาจากต่างจังหวัดเป็นส่วนมากและมีโยมผู้หญิงอุบาส
สิกานั้นปฏิบัติอยู่ก็สิบกว่าท่านมีคนหนึ่งถามดูว่ายมมาจากไหนมาจากประเทศลาวเจ้าเออมาเพียงเมืองลาวมาปฏิบัติกันอยู่ได้สิบวันสิบคืนพิตวานี่แล้วจะเดินทางไปต่อที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นนักที่ไปปฏิบัติธรรมดูใบหน้าของทุกเจ้าและญาติโยมก็อิ่มเอิบเต็มไปด้วยบุญด้วยความสุขใจใบหน้าญาติโยมก็อิ่มเอิบมอบใบประกาศว่าผ่านจากนี้ไปฉะนั้นญาติโยมท่านพุทธศาสนิกชนตะวานีเสร็จกิจก็กลับวัดพักผ่อนจับเท่าเวลาประเดี๋ยวนี้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังคนเฮานี่จะได้ประมาทในตัวในตนเด็ดขาดดังที่เคยอู้เคยจ่าไว้เอายังแก่ดูลูกมาเท่าเตื้อไปเตื้อวัดรอเท่ากันก็ไปเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องของคนเฒ่าเขาเถอะจะเป็นชวนไปวัดบอกวันศีลเนี่ยจะเข้าวัดสาเนี่ยวันที่29นะโอ้เอาเถอะกะฮะปล่อยคนเฒ่าคนแก่เขาไปเถอะจะโยนหรือเปล่าหรือคนเฒ่าไปก็เป็นต้าคนเฒ่าหมู่นี้บางคนก็ตะก่อนก็อู้อย่างเงี้ยถ้าเฒ่ากันจะไปบ่เฒ่าตึมไปนี่เรียกว่าประมาทในวัยล้ำไปประมาทยมอย่าลืมนะคนเฮาที่เจ็บที่ตายถึงวันเนี้ยตั้งแต่เกิดมาแรกๆก็ตายนะ7 8ปี10กว่าปี20กว่าปีก็ตายนะไม่ใช่ว่าความตายมันจะเว้นเป็นเราเอกเราอ่อนบ่เอาอ่ะมันตายเตื้ออิ่มใจลูกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันบะเวนมายามัจจุราชนี่คนเราเด้อมึงถึงคราวจะนุ่มจะน้อยอย่างใดก็ตามจะเฒ่าจะแก่บทมันจะไปมันถึงจะไปมันเป็นสภาวะธรรมที่ลบไปได้หลีกไปพ้นมันถึงเวลามันก็ต้องไปฉะนั้นอย่าได้ประมาทในชีวิตว่าบ่เฒ่าเด้อมไปวัดเด้อมไปฟังเทศฟังธรรมเด้ออย่างนั้นอย่างนี้สะพะสะเปดแห้งนั้นอันนี้ลบพดลบแปดทีบ่อนไก่นี่ลูกพากันไปตั้งตั้งน้องทีไปงานนั้นไปงานนี้ไปได้ที่มันสนุกสนานพากันไปได้อันนี้ตุ๊ผมจะว่าให้ไผ่นะอู้ฟังบ่หน่อยนะฉะนั้นอย่าประมาทเนอป่อออกไม่ออกท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทอายุในวัยตัวเองแล้วจะได้ไปอวดไปอ้างนี่ข้าออกกำลังกายถึงวันเนี้ยพออกนี่ก็แดงเป็นลึงเอามือมาต่อยบึกบึกหน่อนึกว่าจะรอดท่านทั้งหลายความตายเนี่ยมันบ่เว้นหรอกบทจะไปก็กรรมเดียวอย่างแต่ตกบาเนี่ยทุกเจ้าก็นึกว่าหมีแล้วหรอกนะอาหารการกินเขาก็เคยกินมาตลอดนะกินมาเป็นหมูกินร้อยกี่พันเตื้อเขาก็หมูมันก็ยังมาแพ้อาหารอยู่เนี่ยลองคิดดูดีๆฉะนั้นก็งื้อเลือกคบคนที่ดีนะที่ชวนเอาไปหั่นไปนี่ชวนไปในทางดีไม่ใช่ชวนไปเอี่ยวชวนไปเล่นชวนไปกินเหล้าเมายาชวนไปเอี่ยวกลางค่ำกลางคืนเลิกเอี่ยวพ้องเนอะแล้วคนอ่ะจะพวกหนึ่งนี่ก็เว้นได้ก็เว้นเนี่ยเนอะพอไม่ออกต่อหน้าอู้ยังรับหลังอู้ยังคนหน้าไวหลงคนหน้าไวสกอกอันนี้ดีไปครบดีไปอย่างมันต่อหน้านี่อวดอ้างรับหลังเล่าควรก็มีแล้วก็เอาอย่างมังฮือหองหาประโยชน์มาได้เอาว่าอย่างใดมันก็คอยตามหมดเอาจะทำชั่วมันก็คอยตามมันถึงมาห้ามนอปอกรรมหมดเอาจะทำดีมันก็โดยตามหมดต่อหน้าเขานี่โอ้อวดรับหลังมาก็เล่าควรนินทาเขา
พระคนอย่างอีนี่ก็เพิ่งได้ลีเว้นหมาคือปอสอกเว้นบอกคือปวาเว้นคนป่าละคือไก่แสนยุดเนื้อก็ออกไม่ออกเนื้อฉะนั้นตัวเจ้าก็จึงขอฝากไว้ปีนี้วัดศาลาวันที่หนึ่งสิงหาก็จะมีการอบรมอบรมพระพุทธรูปตลอดจนพุทธาภิเษกเถรลาภิเษกจัดขึ้นที่วัดศาลาตำบลน้ำแพเวลา19:00 น.หรือ19:00 น.อาตมาภาพก็จะไปนั่งแผ่เมตตาที่นั่นนะฉะนั้นในสิ่งดีอันเป็นบุญก็ชักจูงบอกกล่าวกันเอาละอู้จะไปมาเป็นเวลาพอสมควรเนอะอายุวันโอสุขังพระลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี52106475 01สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า1ข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2. คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ 4. คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ครบ32 5. คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นมีมุทิตาจิตใครทำความดีก็อนุโมทนาให้ไม่อิจฉาริษยาใครในชาตินี้ก็เลยมีคนนับหน้าถือตามีอำนาจมีบริวารมากมาย 6. คนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศเพราะในอดีตคบแต่คนมีความรู้คบบัณฑิตคบแต่คนดีๆฝึกสมาธิเจริญปัญญาอยู่เป็นประจำในชาตินี้ก็เลยเป็นคนฉลาดหัวไวมีสติปัญญาเป็นเลิศ 7. ผู้ที่ร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมาย

ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ดร.วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้

วินัยนะเป็นศาสดาเป็นศาสนาอย่างบริสุทธิ์ใครปฏิบัติก็ได้อย่างนั้นผู้ปฏิบัติอาจจะบกพร่องได้แต่ต้องแยกระหว่างหลักธรรมกับคนไม่ดีต้องแยกออกจากกันอันนี้ชาวพุทธทั้งหลายต้องเข้าใจในหลักข้อที่สองนี้ด้วยนะข้อที่สามข่าวที่มาอื้อฉาวเนี่ยเป็นบททดสอบทดสอบศรัทธานะยามีปัญหาต่างๆแล้วคุณมีปัญญาหรือเปล่าคุณว่าคุณเป็นชาวพุทธเนี่ยคุณจะไม่โอนเอียงกับเรื่องพระบางรูปเลยเหรอนะเอาพระพุทธศาสนาไปฝากไว้กับพระรูปนี้เหรอพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของพระภาคนั้นภาคนี้รูปนั้นรูปนี้วัดนั้นวัดนี้พุทธศาสนาเป็นหลักการดำเนินชีวิตใครทำก็ได้อย่างนั้นใครไม่ทำก็ไม่ได้ใครปฏิบัติถึงขั้นอุกิจถึงขั้นที่ข้ามวัฏสงสารได้ก็คุณก็ข้ามไปก็ต้องอยู่ยอมรับอย่างนั้นเหมือนกับศีล5เนี่ยคุณปฏิบัติคุณก็มีความสุขคุณไม่ปฏิบัติศีล5โทษของเขาก็มีอยู่ฆ่าสัตว์ฆ่าคนลักขโมยเขามีโทษเขาอยู่คุณก็ต้องยอมอันนี้เป็นต้นแม้ข่าวอื้อฉาวต่างๆเนี่ยจะเป็นการทดสอบปัญญาของชาวพุทธว่ายามีปัญหาปัญญาจะมากหรือเปล่านะเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนนะให้ใช้ปัญญาพิจารณาไม่ให้ศรัทธาแบบงมงายและไม่ให้ปฏิเสธทั้งหมดเพราะความผิดของคนบางคนว่าทั้งคนบางคนผิดไม่ใช่เอาทั้งหมดมาผิดนะประการต่อไปคู่ปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องระวังกิเลสภายในและสิ่งยั่วยุภายนอกสำคัญที่สุดคือกิเลสของตนเองและสิ่งเข้ามายั่วยุต้องมีใจเที่ยงมั่นต้องมีใจเที่ยงตรงนะไม่ว่าจะเป็นลาภหรือยศหรือเกี่ยวกับเงินทองหรือเรื่องทางเพศถ้าหาว่าขาดสตินะถ้าขาดสติแล้วย่อมเป็นเหตุให้มีความเสื่อมเสียลงได้ถ้าขาดสติพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอดคล้องนี้ว่าอัตตนาโจทยตานังพึงเตือนตนเองด้วยตนเองไม่ต้องรอคนอื่นมาเตือนไม่ต้องปลุกนาฬิกาปลุกใจตัวเองปลุกใจตัวเองและอีกหลักหนึ่งในธรรมบทที่กล่าวว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งถึงตนพระทำผิดไม่ใช่เรื่องใหญ่มีแต่คือมีมาแต่สมัยครั้งพุทธกาลแล้วครั้งพุทธกาลก็มีครั้งสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่แต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ท่านทั้งหลายต่างกันคือพระพุทธองค์ไม่ทรงให้เราหมดศรัทธาทรงให้ชาวพุทธทั้งหลายใช้ปัญญาแยกคนออกจากธรรมะแยกผู้ประพฤติธรรมที่ประพฤติผิดออกจากพระธรรมวินัยเมื่อเห็นความผิดของผู้คนอื่นแล้วจงย้อนกลับมารักษาใจของตนเองพระศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่ข่าวไม่ใช่คนอื่นแต่คือกิเลสในใจของตนเองนะของแต่ละขั้นแต่คนกิเลสในใจของแต่ละขั้นแต่คนเมื่อชนะกิเลสภายในใจตนเองได้แล้วจึงรักษาตนเองและพระศาสนาไว้ได้นะการจะรักศาสนาได้การจะทำบำรุงพระศาสนาการจะรักษาศาสนายืนยันมั่นคงก็ต้องรักษาตนเองไว้ด้วยถ้าตนเองป่วยให้หายเข้าออกโรงพยาบาลนะต้องมีเวลาที่ไหนจะมาเป็นคนดีหรือเป็นคนเผยแผ่ศีลธรรมนี่ประมาณนี้เป็นต้นสาธุพระวินัยนะเป็นศาสดาเป็นศาสนาอย่างบริสุทธิ์

0: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆท่านติดตามได้ในคราวครั้งต่อไปสวัสดีครับ
1: ท่านกำลังรับ

ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะนี้

ท่านทั้งหลายเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องยึดธรรมะมาเป็นหลักเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องรู้จักหน้าที่คำว่าหน้าที่ไม่ใช่เรื่องการทำงานหน้าที่ก็คือการปฏิบัติตนประพฤติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมที่เราต้องทำก็คือทำตัวเราต้องดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาเมื่อเราดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาเราจึงมีหลักในการพัฒนาตนเองมีหลักแก้ไขชีวิตตนเองบุคคลที่พึ่งธรรมอาศัยธรรมก็จะนำแต่ความเจริญมาให้กับตนเองนำความสุขให้กับตนเองนำความสงบให้เกิดขึ้นกับตนเองเพราะฉะนั้นธรรมะนี่แหละเป็นว่าใบเบิกทางธรรมะเป็นใบเบิกทางธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องปฏิบัติและเราปฏิบัติตามหักหลักธรรมธรรมะก็หมายถึงสติบุคคลที่มีสติก็เป็นคนที่ดำรงตนด้วยสมาธิสติมันจะบังคับให้เราอาศัยสมาธิสติมันจะบังคับให้เราพึ่งพาสมาธิสติมันจะรู้ว่าสมาธิเป็นสมบัติของสติสติจึงรู้ว่าความสมาธิเป็นอาหารของจิตสมาธิเป็นเครื่องมือของสติสติจะเป็นผู้กำกับจิตจิตจะเป็นเครื่องมือของสติดังที่ได้กล่าวว่าจิตเราเปรียบเสมือนรถคนที่มีสติเปรียบ

ดำรงตนด้วยธรรมเอาธรรมมาเป็นหลักกำกับการมีชีวิตอยู่เรียกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยธรรมธรรมก็คือสติเมื่อเรามีสติเราก็จะอยู่กับความเป็นจริงเราก็จะนอนง่ายๆกินก็กินง่ายๆทำอะไรก็ไม่สร้างภาระสร้างปัญหาให้กับตนเองและบุคคลอื่นๆหรือคนที่มีสติจะเป็นคนที่มัธยัสถ์ประหยัดมัธยัสถ์ประหยัดเราต้องมีสติพิจารณาคนที่มีธรรมจะเป็นผู้ที่รู้จักตนเองตลอดเวลาอยากเห็นคนที่มีธรรมก็คือเห็นลูกจ้างอยากเห็นสติก็คืออยากเห็นลูกจ้างอยากเห็นจิตก็คือเห็นลูกจ้างลูกจ้างเปรียบเสมือนคนที่มีธรรมะเปรียบเสมือนธรรมะลูกจ้างเปรียบเสมือนสติลูกจ้างเปรียบเสมือนจิตมันจะรู้ว่าจะต้องตื่นกี่โมงรู้ว่าตื่นแล้วต้องทำอะไรบ้างเป็นปกติของลูกจ้างนั่นแหละคนทุกคนมีธรรมะก็เหมือนลูกจ้างไม่สร้างภาระให้นายจ้างรับผิดชอบทุกอย่างแทนนายจ้างในบ้านแต่ผู้เสียสละคนที่ธรรมะคือเป็นคนที่เสียสละเหมือนดังลูกจ้างเสียสละทุกอย่างให้กับนายจ้างตนเองตั้งแต่ตื่นก็ตื่นก่อนนายจ้างตื่นก่อนนายจ้างจะกินข้าวก็กินหลังนายจ้างคือเรียกว่าผู้เสียสละคนที่มีธรรมะเกียรติศักดิ์ศรีไม่มีค่าเกียรติศักดิ์ศรีไม่มีความหมายดั่งลูกจ้างน่ะกินข้าวหลังนายจ้างอดทนต่อนายจ้างอดทนต่อนายจ้างนายจ้างจะด่าจะบ่นสำแดงวาจาสำแดงกิริยาอาการออกแต่ลูกจ้างก็ใช้สติและความอดทนควบคุมกายวาจาใจของตนนี่แหละพวกเราเห็นแล้วลูกจ้างมีธรรมะลูกจ้างอย่าเห็นธรรมะก็เห็นลูกจ้างแล้วแหละอย่าเห็นสติก็คือลูกจ้างเห็นจิตก็คือลูกจ้างมันรวมที่ลูกจ้างแหละรู้จักคำว่าหน้าที่ตนเองเสมอทุกการเวลานายจ้างแทบไม่พูดไม่บอกไม่ต้องสั่งไม่ต้องสอนเลยไม่ต้องบอกไม่ต้องสั่งไม่ต้องสอนเนี่ยพวกเราต้องพิจารณาคนที่มีธรรมะนั้นจะมีสติรู้เรียกว่าตื่นรู้ตลอดเวลาดั่งลูกจ้างตื่นรู้ตลอด ลูกจ้างจะเป็นผู้ตื่นรู้ต่อหน้าที่ของตนเองตลอดเวลาแต่ลูกจ้างเป็นผู้ตื่นรู้ต่อหน้าที่ของตนเองทุกวันทุกวันทุกเวลาเห็นได้ลูกจ้างลักษณะของลูกจ้างนั่นคือธรรมะเสียสละทุกอย่างให้นายจ้างจะนอนก็นอนหลังนายจ้างเราจะเห็นได้ว่าแก่นของธรรมะเปรียบเสมือนลูกจ้างนั่นแหละคนที่มีธรรมะก็มีนิสัยเหมือนลูกจ้างมีพฤติกรรมเหมือนลูกจ้างนั่นแหละคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นดั่งลูกจ้างรู้สึกตัวตื่นรู้ตลอดเวลา

เวลานี้ต้องทำอันนี้ต้องทำสิ่งนั้นต้องทำสิ่งนี้ต้องทำสิ่งนั้นต้องทำสิ่งนี้บนบ้านข้างบ้านบนบ้านข้างบ้านหลังบ้านหน้าบ้านมันจะต้องทำหมดทุกวันจึงบอกให้เรารู้ว่าธรรมะคือหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัติแต่เรารู้จักหน้าที่ตนเองดังลูกจ้างส่วนมากลูกของพ่อของแม่เนี่ยเป็นนายจ้างของพ่อของแม่ลูกนี่มีความรู้มากกว่ามีการศึกษามากกว่าพ่อกว่าแม่แต่ไม่ได้การศึกษามันไม่ได้พัฒนาคนมันไม่ได้พัฒนาจิตคนการศึกษาถึงสอนคนให้เป็นนายของคนดังลูกจำนวนมากเป็นนายของพ่อของแม่เป็นนายจ้างลูกเป็นนายจ้างของพ่อของแม่ลูกจึงให้แม่เป็นลูกจ้างนี่แหละมันจึงทำให้เกิดคำว่าทุกข์แม่ส่วนมากก็ทุกข์ใจเพราะตรงนี้แหละลูกไม่ยอมรับภาระหน้าที่ของตนเองรู้จักหน้าที่นอกบ้านแต่ไม่รู้จักหน้าที่ในบ้านหน้าที่ในบ้านมันสำคัญที่สุดการเป็นลูกการเป็นลูกของแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าการเป็นลูกของพ่อเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่ารู้จักหน้าที่ที่เราไปทำบริษัทต่างๆแต่พวกเราทั้งหลายธรรมะอยู่กับความเป็นจริงแต่เรามีธรรมะน้อยอยู่กับความไม่เป็นจริงอยู่ในบ้านได้อยู่ในบ้านทำตัวเป็นผู้ไม่รู้ออกนอกบ้านทำตัวเป็นผู้รู้แต่พวกเราทั้งหลายอยู่บ้านแม่ทำให้ทุกอย่างพอออกนอกบ้านไปเป็นคนใช้เพื่อนอีกไปเป็นลูกมีค่าเราเป็นลูกจ้างของเพื่อนๆ อีกในลูกที่ไม่มีธรรมะก็จะเป็นแบบนั้นแหละอยู่บ้านเป็นนายจ้างออกนอกบ้านเป็นลูกจ้างเพื่อนๆ เป็นคนใช้เพื่อนๆ เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนๆ แต่อยู่บ้านเนี่ยไม่เคยทำงานไม่กวาดบ้านไม่ถูบ้านไม่เคยสนใจที่บ้านที่ตัวเองอยู่แต่พวกเราคิดดูไม่เคยสนใจบ้านที่ตัวเองอยู่นี่แหละโลกที่มันไม่มีธรรมะเนี่ยเพราะการศึกษามันไม่ได้พัฒนาจิตใจคนธรรมะมันจะมาเรื่องจิตใจของเราเป็นหลักเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องการพฤติกรรมเราจะต้องมีพฤติกรรมแบบนี้อย่างนี้แบบนี้โดยเฉพาะคนที่มีธรรมะเนี่ยมันก็จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำลายชีวิตสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตเช่นคนรักษาคนที่มีธรรมะคือคนที่ดำรงตนด้วยศีลจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมใดๆทั้งสิ้นจะรักษาสิ่งแวดล้อมทุกๆมิติทุกๆอย่างทุกๆด้านในพวกเราต้องพิจารณาบุคคลที่มีธรรมะนั้นจะแตกต่างจากคนที่ไม่มีธรรมะขยันอดทนนั่นคือธรรมะดังลูกจ้างนะเห็นไหมขยันอดทนตื่นรู้จากหน้าที่ตัวเองตลอดเวลาถ้าลูกของเรามีจิตสำนึกดังลูกจ้างพ่อแม่จะมีความสุขถ้าลูกของเรามีจิตสำนึกตื่นรู้จากหน้าที่ตนเองดังลูกจ้างพ่อแม่ก็จะสุขภาพดีอายุยืนเสียดายและเสียใจลูกทั้งหลายทำตัวเป็นนายจ้างของแม่แล้วก็ปากบอกว่ารักแม่แต่การกระทำคือการทำลายแม่แต่ปากว่ารักแม่แต่การกระทำเป็นการทำลาย
ปากบอกว่ารักแต่ก็ปล่อยให้แม่ทำงานทุกอย่างไม่เคยช่วยงานบ้านให้พ่อให้แม่เลยสร้างภาระให้พ่อให้แม่ยังมีพ่อแม่จำนวนหนึ่งต้องล้างห้องน้ำให้ลูกของตนเองยังมีพ่อแม่อีกส่วนหนึ่งต้องซักเสื้อผ้าให้ลูกตนเองเรียกว่าภาษาคนเฒ่าคนแก่ว่าเป็นบาปกรรมลูกคนไหนที่พ่อแม่ให้พ่อแม่ซักเสื้อซักผ้านี่เป็นบาปกรรมภาษาคนเฒ่าคนแก่บอกแล้วว่ากินแล้วไม่เก็บไม่กวาดเนี่ยก็ถือว่าสร้างบาปกรรมให้กับพ่อแม่ตัวเองมันไม่รู้จักเพราะมันไม่มีสติและเราก็ดูถูกลูกจ้างลูกจ้างนี่แหละเป็นผู้ที่มีสติตื่นรู้ตลอดเวลานายจ้างเนี่ยหลับสบายแต่ลูกจ้างได้หลับไม่สนิทแต่มีสติตื่นรู้เผื่อนายจ้างจะเรียกใช้ทำนู่นทำนี่เรียกบานนู่นบานทำนู่นบานทำนี่นี่แหละพวกเราเห็นว่าธรรมะอยู่กับใครก็แล้วแต่มันเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อบุคคลนั้นเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อคนรอบๆตัวเราสถานที่นั้นๆเราเห็นว่าธรรมะเป็นที่พึ่งของมนุษย์เมื่อมนุษย์อาศัยธรรมะคำว่าความสงบก็เกิดความธรรมะคือความสงบมันเกิดความสงบเป็นเรื่องของธรรมะความสุขเป็นเรื่องของธรรมชาตินะพวกเราให้เข้าใจความสุขเป็นเรื่องของธรรมชาติความสงบเป็นเรื่องของธรรมะมันแตกต่างกันยังไงสองคำนี้เราพิจารณาดูเราต้องพิจารณาดูว่าความสงบเป็นเรื่องของธรรมะความสุขเป็นเรื่องของธรรมชาติเราไม่ควรเอาธรรมะไปพูดเรื่องความสุขเพราะความสุขเป็นสิ่งสกปรกความสงบเป็นสิ่งที่สะอาดความสงบเปรียบเสมือนของสีขาวความสุขเปื้อนเป็นสิ่งที่เปื้อนด้วยกิเลสตัณหาราคะความโลภความโกรธความหลงที่เราเห็นชัดที่สุดมันเป็นเช่นนี้สุขคือกิเลสกิเลสเป็นต้นกำเนิดของความสุขให้เราเข้าใจธรรมะเป็นต้นกำเนิดความสงบนะมันจะเห็นสองอย่างกลางคืนกับกลางวันนะมันแตกต่างกันความสุขก็แตกต่างจากความสงบความสงบก็แตกต่างจากความสุขถ้าเราเห็นสองอย่างนี้เห็นชัดเจนเลยว่าความสงบเป็นหน้าที่ของธรรมะความสุขเป็นหน้าที่ของธรรมชาติใครๆก็สุขได้ไม่จะเป็นต้องเป็นคนไม่ต้องเป็นต้องมีคนแก่สุขได้ทุกเวลา

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิกกับพวกครับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามาเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
8: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
9: มีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
10: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
11: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับ
12: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
13: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
14: เชื่อมั่นในความดี
13: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
14: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการมีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
13: ทำดี
14: ด้วยการมีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวมเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
13: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
14: Mass
13: FM เชื่อมั่นในความดี
15: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
16: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน
17: การมีสัมมาคารวะ1การอ่อนน้อมถ่อมตัว1มีความสันโดษ1มีความกตัญญู1การฟังธรรมตามกาลเวลา1 5ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
18: สาธุ
19: สาธุ
18: สาธุ
17: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท
11: ทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
15: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
11: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
15: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
11: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
15: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: ศีลมี5ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

0: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
1: ฟังคาเชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องมหาชนกชาดกความต่อไปเมื่อพระนารทดาบทกลับไปแล้วก็มีพระมิคชินนาดาบทเหาะมาด้วยดำริว่าเราจักไปให้โอวาทแก่พระมหากษัตริย์เพื่อให้มหาชนกบริวารกลับไปสักทีเมื่อไปถึงที่แล้วก็ทูลว่าพระองค์ทรงละช้างม้าบ้านเมืองออกมาบวชทรงยินดีในบาทญาติมิตรและชาวบ้านคงได้ทำอะไรผิดแก่พระองค์บ้างกระมังพระองค์ทรงละจากอิสริยสุขแล้วฉะไหนจึงยินดีอยู่ในบาทพระมหาชนกตรัสถามจนทราบนามของพระดาบทแล้วจึงตรัสว่าท่านพระมิคชินะดาบทข้าพเจ้าไม่ได้ทำผิดแก่ใครๆญาติหรือใครๆก็ไม่ได้ทำผิดแก่ข้าพเจ้าเพียงแต่ข้าพเจ้าเห็นผู้คนในโลกจมอยู่ในกองกิเลสอันเป็นเหตุให้เบียดเบียนกันจนถูกจองจำอยู่ในคุกตารางบ้างถ้าเราจะจมอยู่ในกิเลสก็คงจะเป็นเหมือนอย่างเขาคิดดังนั้นแล้วจึงออกบวชพระมิคชินะดาบทถามว่าใครสั่งสอนพระองค์หรือจึงตรัสได้ดีถึงขนาดนี้พระมหาชนกตรัสว่าความจริงข้าพเจ้าก็ได้เคารพต่อสมณะและพราหมณ์มาแล้วเหมือนกันแต่ไม่เคยไต่ถามอะไรอะไรกับท่านแต่ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้เข้าไปในสวนหลวงพร้อมด้วยขบวนตามเสด็จในที่นั้นข้าพเจ้าได้เห็นต้นมะม่วงสองต้นต้นหนึ่งมีผลดกถูกคนหักกิ่งก้านจนโทรมลงอีกต้นหนึ่งไม่มีผลเลยไม่ถูกใครหักกิ่งก้านรานใบยังคงเขียวชอุ่มเดินสง่าจึงเกิดความคิดว่าพวกศัตรูก็จะฆ่าเราผู้มีสมบัติดุจต้นมะม่วงที่มีผลฉะนั้นเสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาคนมีทรัพย์ถูกฆ่าเพราะทรัพย์ผู้ไม่มีเย้าเรือนผู้ไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสตัณหาก็จะไม่มีใครฆ่าดุจต้นมะม่วงที่ไร้ผลฉะนั้นต้นมะม่วงทั้งสองต้นทั้งที่มีผลและไม่มีผลนั่นแหละเป็นผู้สั่งสอนข้าพเจ้าพระมิคาชินาดาบทได้ฟังดังนั้นแล้วก็ถวายโอวาทว่าขอพระองค์จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดแล้วก็เหาะกลับไปยังอาสมในป่าหิมพานต์เมื่อพระมหาชนกได้รับกำลังใจจากสองพระดาบทนั้นแล้วก็ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะมากขึ้นทรงยึดมั่นในการบรรพชาอย่างเด็ดเดี่ยวถึงอย่างไรก็จะไม่หวนกลับคืนพระนครอย่างแน่นอนครั้นพระมิคาชินดาบทกลับไปแล้วพระนางศรีวลีได้ทูลวิงวอนขอให้พระราชสวามีกลับพระนครอภิเษกพระโอรสชีคาวุราชกุมารขึ้นครองราชสมบัติแล้วจึงค่อยออกบวชต่อภายหลังพระมหาชนกจึงตรัสว่าเทวีเอ๋ยเราออกบวชแล้วขอให้ประชาชนอภิเษกชีคาวุราชกุมารขึ้นครองราชแทนเราเถิดพระนางศรีวลีทูลว่าเมื่อพระองค์ออกบวชเสียก่อนชะนี้หม่อมฉันและประชาชนจะทำอย่างไรถูกเล่าพระมหาชนกตรัสว่าเมื่อประชาชนอภิเษกให้พระโอรสขึ้นครองราชแล้วพระนางก็ควรกำกับดูแลให้พระโอรสศึกษาราชประเพณีวิธีการปกครองที่ดีคอยห้ามพระโอรสให้เว้นจากทุจริตทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมเถิดตรัสเช่นนั้นแล้วก็ทรงนิ่งอยู่ฝ่ายพระนางศรีวลีก็ไม่รู้จะตรัสอะไรต่อไปจึงทรงนิ่งอยู่เช่นเดียวกันขณะนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วมหาชนทั้งหมดจึงเข้าพักผ่อนตามใต้ร่มไม้ด้วยความเหนื่อยอ่อนรุ่งขึ้นพระ ระมหาชนกได้เสด็จเดินทางต่อไปโดยมีขบวนมหาชนอันมีพระศิวลีเป็นหัวหน้าตามเสด็จไปอย่างกระชั้นชิดได้ไปถึงถูนะนครก็เป็นเวลาออกบิณฑบาตพอดีขณะนั้นได้มีชายคนหนึ่งซื้อก้อนเนื้อมาย่างให้สุกเสร็จแล้วใส่ภาชนะวางไว้บนพื้นพอเขาเผลอเรอไปหน่อยเดียวก็มีสุนัขมาคาบเอาก้อนเนื้อหอมกลุ่นนั้นไปชายเจ้าของเนื้อรีบวิ่งไล่ตามไปแต่เมื่อเห็นว่าไม่พ้นแน่แล้วจึงปล่อยมันไปฝ่ายสุนัขวิ่งคาบก้อนเนื้อไปพบขบวนมหาชนก็ตกใจกลัวทิ้งก้อนเนื้อไว้ตรงนั้นพระมหาชนกเห็นก้อนเนื้อนั้นก็ทรงพิจารณาครู่หนึ่งเมื่อไม่มีเจ้าของติดตามมาจึงหยิบขึ้นมาทำความสะอาดใส่ลงในบาตรประทับนั่งเสวยก้อนเนื้อที่ใต้ต้นไม้พระนางศรีวลีทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงดำริว่านี่พระสวามีของเราคงจะบวชแน่แล้วถึงเสวยของเด่นสุนัขได้อย่างนี้จึงกราบทูลว่าทูลกระหม่อมทำไมถึงได้เนื้อสกปรกอย่างนั้นได้พระมหาชนกตรัสว่าเธอไม่รู้จักการบิณฑบาตของนักบวชครั้นเสวยก้อนเนื้อแล้วพระมหาชนกก็ทรงบ้วนพระโอษฐ์ล้างพระหัตถ์และบาตรแล้วทรงพักอยู่ครู่หนึ่งก็เสด็จออกเดินทางต่อไปเมื่อเสด็จไปถึงที่แห่งหนึ่งได้พบเด็กหญิงเอากระด้งผัดทรายเล่นแล้วกำไลที่สวมอยู่ในมือข้างหนึ่งเกิดเสียงดังส่วนกำไลที่สวมอยู่ในมืออีกข้างหนึ่งไม่มีเสียงดังพระมหาชนกจึงตรัสถามเด็กว่าทำไมเป็นเช่นนั้นเพื่อให้พระนางศรีวลีและผู้ติดตามได้คติธรรมขึ้นมาบ้างเด็กหญิงตอบว่ากำไลมือที่มีเสียงดังเพราะมันมีสองอันมันจึงกระทบกันส่วนที่ไม่มีเสียงดังเพราะมันมีอันเดียวก็เหมือนคนเรานั่นเลยค่ะถ้าอยู่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็ย่อมกระทบกระทั่งกันบ้างถ้าอยู่คนเดียวก็สงบเงียบเพราะไม่ไปกระทบกระทั่งกับใครพอฟังเด็กหญิงพูดจบพระมหาชนกก็ตรัสกับพระนางศรีวลีว่าเห็นไหมว่าแม้แต่เด็กหญิงชาวบ้านก็ยังพูดจาให้น่าคิดเธอคล้ายจะตำหนิเราที่ออกบวชแล้วยังมีผู้ติดตามมากมายซึ่งดูไม่เหมาะสมเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราขาดกันเลิกเป็นสามีภริยากันสักทีพระนางศรีวลีทูลอ้อนวอนด้วยความน้อยพระทัยว่าถ้าอย่างนั้นก็แยกกันเดินให้พระองค์เดินไปทางขวาหม่อมฉันจะไปทางซ้ายแต่เมื่อพระมหาชนกเสด็จไปพระนางก็ทรงทำใจไม่ได้จึงตามเสด็จต่อไปอีกพอไปถึงบ้านช่างสอนพระมหาชนกได้ตรัสถามช่างสอนว่าทำไมถึงหลับตาข้างหนึ่งเวลาเล็งดูลูกศรนายช่างสอนทูลว่าสมณะถ้าเล็งสองตาพร้อมกันก็จะดูพร่าพร่าจะไม่รู้คดตรงไหนตรงตรงไหนแต่ถ้าหลับข้างหนึ่งเล็งดูข้างหนึ่งก็จะรู้ได้ก็เหมือนคนเราอยู่ด้วยกันสองคนก็จะมีเรื่องขัดแย้งกันบ้างแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องขัดแย้งกับใครท่านสมณะถ้าท่านอยากจะอยู่อย่างเป็นสุขก็จงอยู่คนเดียวเถิดครับพระมหาชนกตรัสถามพระนางศรีวลีว่าเธอได้ยินแล้วใช่ไหมช่างสอนคนธรรมดาแต่พูดจามีคติให้แง่คิดเราทั้งสองควรแยกทางกันได้แล้วพระนางศรีวลีรู้ว่าครั้งนี้คงจะต้องแยกทางกันแน่นอนแล้วจึงกราบทูลด้วยความน้อยพระทัยว่าหม่อมฉันคงจะไม่มีวาสนาได้อยู่ร่วมกับพระองค์อีกแล้วตรัสเช่นนั้นแล้วก็ทรงเป็นลมสลบลงไปพระมหาชนกเห็นเช่นนั้นก็ทรงสงสารพระเทวีแต่ทรงคิดว่าคงไม่เป็นไรในที่สุดสถานการณ์ก็คลี่คลายไปได้จึงรีบเสด็จเข้าไปในป่าหิมพานต์พวกอมาตย์ข้าราชบริพารได้เข้าไปช่วยกันพยาบาลนางสักพักหนึ่งก็ฟื้นคืนพระสติพระนางเจ้าไม่เห็นพระมหาชนกก็มีรับสั่งให้ตามหาทางโน้นทางนี้ทีแต่ก็ไม่พบจึงทรงร่ำให้คล่ำครวญอย่างน่าสงสารครั้นแล้วก็โปรดให้สร้างพระเจดีย์ตรงที่พระมหาชนกประทับยืนบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นแล้วเสด็จกลับกรุงมิถิลา ฝ่ายพระมหาชนกเมื่อเสด็จเข้าถึงป่าหิมพานต์ก็ทรงจัดหาที่พักอาศัยและเจริญอภิญญาสมาบัติตลอด7วันโดยมิได้เสด็จออกไปไหนเลยพระนางศรีวลีเมื่อเสด็จกลับพระนครแล้วด้วยความอาลัยในพระราชสวามีจึงโปรดให้สร้างเจดีย์ขึ้นหลายองค์คือที่พระมหาชนกตรัสกับช่างสอนที่ตรัสกับเด็กหญิงที่เสวยก้อนเนื้อที่ตรัสกับพระมิคะชินดาบทและต่อมาก็ได้อภิเษกทีฆาวุราชกุมารขึ้นเป็นพระราชาจากนั้นพระนางก็ออกบวชเป็นดาบทสินีหรือดาบทผู้หญิงพระดาบทมหาชนกและพระดาบทศรีวลีสำเร็จฌานแล้วก็ดำรงอยู่ในฌานไม่มีเสื่อมต่างอยู่ในที่อยู่ของตนจนสิ้นอายุก็เสด็จสู่พรหมโลกเหมือนกันธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามีความเพียรอยู่ที่ไหนย่อมมีความสำเร็จอยู่ที่นั่นดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นคนควรหวังเรื่อยไปบัณฑิตไม่ควรท้อแท้เราเห็นประจักษ์มากับตนเองเราปรารถนาอย่างใดก็ได้สมตามนั้นเมื่อได้เพียรพยายามแล้วถึงจะตายก็ชื่อว่าตายอย่างไม่เป็นหนี้ใครไม่ว่าในหมู่ญาติหมู่เทวดาหรือว่าพระพรหมทั้งหลาย

นับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: วิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ปฐมพุทธภาษิตคาถา

0: ่อเรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไปนี่แน่นายช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคือถึงนิพพาน
1: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจวันนี้ขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตมาฝากกันในความตอนหนึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าทุกขติในโลกนี้และโลกหน้าล้วนมีอวิชชาเป็นรากมีอิจฉาและโลภเป็นลำต้นคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมเพื่อให้เกิดความรู้สู่ความเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมตามคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: นมัสถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยขอเชิญทุกท่านตั้งใจฟังพระพุทธพจน์จากพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลสังยุตตนิกายมหาวารวรรคฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยเล่มที่31ข้อที่1731ปริลาหสูตรว่าด้วยความเร่าร้อนภิกษุทั้งหลายนรกชื่อว่ามีความเร่าร้อนมากมีอยู่ในนรกนั้นบุคคลยังเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยในตาได้แต่เห็นรูปที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่เห็นรูปที่น่าปรารถนาเห็นรูปที่ไม่น่าใคร่อย่างเดียวไม่เห็นรูปที่น่าใคร่เห็นรูปที่ไม่น่าชอบใจอย่างเดียวไม่เห็นรูปที่น่าชอบใจได้ฟังเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยหูได้รู้กลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยจมูกได้ริมรสอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยลิ้นได้ถูกต้องสิ่งสัมผัสกายอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยกายได้ได้รู้แจ้งธรรมารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยใจได้แต่รู้แจ้งเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสกายและธรรมารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่รู้แจ้งเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสกายและธรรมารมณ์ที่น่าปรารถนารู้แจ้งเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสกายและธรรมารมณ์ที่ไม่น่าใคร่อย่างเดียวไม่รู้แจ้งเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสกายและธรรมารมณ์ที่น่าใคร่รู้แจ้งเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสกายที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวไม่รู้แจ้งเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสกายที่น่าพอใจเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ความเร่าร้อนมากหนอความเร่าร้อนมากจริงหนอความเร่าร้อนอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความเร่าร้อนนี้มีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าภิกษุความเร่าร้อนอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความเร่าร้อนนี้มีอยู่ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ความเร่าร้อนอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความเร่าร้อนนี้เป็นไฉนภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ย่อมยินดีในสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิดเพื่อความแก่เพื่อความตายเพื่อความเศร้าโศกเพื่อความร่ำไรรำพันเพื่อความทุกข์กายเพื่อความทุกข์ใจและเพื่อความคับแค้นใจยินดีแล้วย่อมปรุงแต่งครั้นปรุงแต่งแล้วย่อมเร่าร้อนด้วยความเร่าร้อนเพราะความเกิดบ้างความแก่บ้างความตายบ้างความเศร้าโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจบ้างว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่พ้นไปจากความเกิดบ้างความแก่บ้างความตายบ้างความเศร้าโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจบ้างย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ยินดีในสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจไม่ยินดีแล้วย่อมไม่ปรุงแต่งครั้นไม่ปรุงแต่งแล้วย่อมไม่เร่าร้อนด้วยความเร่าร้อนเพราะความเกิดบ้างความแก่บ้างความตายบ้างความเศร้าโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจบ้างเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมพ้นจากความเกิดบ้างความแก่บ้างความตายบ้างความโศกความร่ำไรลำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจบ้างย่อมพ้นจากทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ปริลาหสูตรที่3จบ
3: สาธุ
4: ทีนี้เป็นธรรมะนักบวชนรกพุทธเจ้าพูดถึงนรกนรกมี2ชนิดนรกจริงๆกับนรกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อใดที่เราเห็นอะไรที่มันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจเนี่ยเร่าร้อนไหมคะอันนั้นก็เรียกว่านรกตาต่อไปก็นรกหูนรกจมูกนรกลิ้นนรกกายนรกใจก็มี6นรกเขาเรียกอายตนะนรกเราไม่ถูกใจอย่างเงี้ยเรียกว่าโกรธขึ้นมาก็ตกนรกละนะกับนรกอีกอันหนึ่งคือนรกจริงๆที่เร่าร้อนมากนะจากนรกนี่ไม่ใช่ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เลยนะส่วนมากจากนรกต้องขึ้นเป็นเดรัจฉานก่อนพวกเราช่วยเรียงภูมินะฮะนรกต่ำสุดเลยทุกข์ที่สุดเลยขึ้นจากนรกมาเป็น
2: เดรัจฉาน
4: จากเดรัจฉาน
2: อสุรกายและเปรต
4: เปรตนี่ดีที่สุดในบรรดาอบายนะรู้จักสบายไหมสบายรู้จักไหมสบายอ่ะวันนี้สบายกายสบายใจอ่ะแต่อบายก็คือไม่สบายเพราะนั้นการอยู่ในภูมิอบายก็เป็นภาวะที่อยู่ในภูมิที่มันไม่สบายก็มีอยู่4ภูมิเอาตามสุด
2: นรกสัตว์เดรัจฉานอสุรกายเปรต
4: ทีนี้นรกจริงๆมีไหมต้องตอบว่ามีแต่ถ้าบอกว่าสวรรค์ในอกนรกในใจมีจริงอ่ะ เป็นเดรัจฉานมันก็อยู่ที่ใจเนี่ยไม่ใช่อ่ะเพราะเดรัจฉานจริงๆมีไหม
5: มีค่ะ
4: หมาแมวมีจริงๆหมูหมาไก่มีจริงงูมีจริงแมวมีจริงเนี่ยเพราะนั้นเราจะมาบอกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นที่ใจเรานี่แหละพอใจเรางี้ก็นี่แหละแต่การเวียนว่ายแต่เกิดไม่มีหรอกอันนี้ระวังให้ดีแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าก็สอนอีกว่าไอ้ที่ทุกข์หนักกว่านรกนี่คืออะไรทุกข์หนักกว่านรกนี่คือไม่รู้อริยสัจ4เพราะอะไรเมื่อไม่รู้อริยสัจ4แล้วเนี่ยก็จะเกิดภาวะที่ชอบทำบุญทำเฉพาะบุญทำเฉพาะบาปหรือทำเฉพาะบังคับจิตให้นิ่งในรูปฌานมี3อย่างนะคืออย่างนี้พวกเราเนี่ยบางครั้งนะบางครั้งไม่อยากทำบาปหรอกแต่มันโกรธวืดขึ้นมาเนี่ยเลยโกรธเลยทำบาปมีไหมไม่อยากทำหรอกนะแต่มันทำไปแล้วแล้วมีไหมบางครั้งเนี่ยมันยั่วมันยั่วมันต่อเนื่องอ่ะมันเลยตั้งใจทำบาปเลยมีไหมบางทีมีการคุยกันแบบเอาบ้าพากันไปเป็นหมู่เป็นคณะก็มีนะอย่างนี้เขาเรียกว่าทำเฉพาะบาปคำว่าทำเฉพาะบาลีว่าอภิแล้วก็สังกระแปลว่าทำร่วมกันหมายถึงว่าจิตใจเอ่ยความคิดเอ่ยร่างกายแหละมันร่วมหัวกันคิดที่จะทำเฉพาะบาปเลยบางทีห้ามมือไว้อย่าไปตบมันมือมันร่วมมือกับเราตบปากไปเรียบร้อยแล้วนะหรือว่าร่างกายจิตใจน่ะมันร่วมมือกันทำเฉพาะบาปนี่นะเนี่ยทำเฉพาะบาปนี่บางครั้งเราก็มาทำเฉพาะบุญบาลีว่าอภิหรือว่าปุญญาอภิสังขารอีกอันหนึ่งก็คือทำเฌพาะบังคับจิตให้นิ่งในฌาน5 6 7มี3อย่างที่มีการทำเฌพาะนะคนที่ไม่รู้อริยสัจ4เนี่ยจะทำเฌพาะอันเนี้ยถ้าอ้างบุญนะเป็นบุญเนาะทำก็ได้เอ้าเป็นบุญเอ้านี่นะแต่พระอรหันต์นี่จะไม่เป็นอย่างนี้พระอรหันต์จะไม่ทำเรื่องบาปเด็ดขาดเลยแล้วก็ไม่ทำเฉพาะบุญไม่ทำเฉพาะแต่ใจพระอรหันต์จะปกติบางครั้งก็มีปัญญาบางครั้งก็ไม่มีปัญญาบางครั้งก็มีความรู้บางครั้งก็ไม่มีความรู้นะอย่าไปเข้าใจผิดว่าพระอรหันต์นี่ต้องรู้อริยสัจ4ตลอดเวลาเนี่ยพูดผิดนะแล้วอย่าไปพูดว่าจิตของพระอรหันต์เนี่ยต้องมีสติปัญญาตลอดเวลาอย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพระอรหันต์หลับท่านก็รีแลกซ์ไหมคะเธออย่าไปให้พระอรหันต์หลับไปด้วยต้องแบบทุกข์เหตุก็ทุกข์ความดับทุกข์ทุกข์แต่อย่างนั้นฉันก็ไม่อยากเป็นนะพระอรหันต์เนี่ยเครียดเป็นบ้าเลยและชีวิตธรรมดานี้ก็ไม่จำเป็นต้องเกิดปัญญาญาณอะไรหรอกอย่างเช่นเธอมาถามพระอรหันต์ว่าท่านคะไม่กวาดอยู่ตรงไหนคะอย่างเงี้ยพระอรหันต์ต้องใช้ปัญญายานมากไหมไม่ต้องอ่ะก็อ๋อไม่กวาดพิงอยู่โน่นโยมจบละจิตพระอรหันต์จะสบายไหมคะสบายสบายคือท่านไม่ได้มุ่งจะทำเฉพาะบุญแล้วก็ไม่ใช่เสียท่าไปทำเฉพาะบาปแล้วไม่มีอาการที่จะต้องแบบเข้าอรูปฌานอย่างเงี้ยนะเข้าใจไหมแต่จิตพระอรหันต์นี่จะมีความดีเกิดแบบสบายๆรีแลกซ์เช่นเหตุการณ์ที่ควรเกิดเมตตาก็เมตตาไปเหตุการณ์ที่เกิดกรุณาก็กรุณาไปไม่เหมือนกันนะเมตตานี่คือเห็นเขาไม่เป็นอะไรแล้วก็อยากให้เขามีความสุขเนี่ยก็อยากให้เขามีความสุขก็ให้เขามีความสุขไปแต่พอเห็นเขามีความทุกข์ก็ช่วยให้เขาพ้นทุกข์ไปแต่บางทีเขาแฮปปี้มากท่านก็มุทิตาไปนะเออดีละทำดีได้ดีนะดีแล้วท่านก็มุทิตาไปหรือบางทีสัตว์โลกไปตามกรรมท่านก็อุเบกขาไปท่านก็ไม่หวั่นไหวเข้าใจไหมแต่พวกเรานี่หวั่นไหวตลอดไหมคะใครดีกับเรานี่เราเมตตาหรือไปรักเขาเลยรักเลยเอามาเป็นหมู่กูเลยอย่าเปลี่ยนใจอย่าไปคบคนอื่นนะมึงคบแต่กูนะคบคนอื่นกูไม่ชอบเนี่ยนะแล้วก็ไปจบสอพลอเอาอกเอาใจอย่างเงี้ยนี่มันไม่รีแลกซ์อ่ะแล้วพอเห็นใครทุกข์ก็เป็นไงพอเห็นใครทุกข์หรือจะทุกข์เนี่ยมี2อันนะทุกข์นี่ทุกข์เพราะความชั่วจริงป่ะอย่างเช่นเขาบอกผมตับแข็งแล้วโอ้แย่เลยเนี่ยพระอรห านท่านเห็นใครทุกข์ท่านก็ช่วยเลยช่วยให้พ้นทุกข์แต่ถ้าเป็นพวกเราพอเห็นทุกข์อ่ะนั่นน่ะย้อนกินเหล้านะกะเงี้ยนึกออกมั้ยพอเห็นเขาทุกข์ปั๊บซ้ำเติมเลยถ้าไม่ซ้ำเติมก็บอกก็กินเหล้านักก็ตับแข็งก็ช่วยไม่ได้เนาะอุเบกขาแล้วเฮ้ยเอาอุเบกขาในกรณีที่ไม่ควรอุเบกขาหรือบางทีเห็นเขาจะทุกข์ในอนาคตคือเขาชั่วไงคนทำชั่วนี่จะทุกข์ในอนาคตใช่ไหมเข้าใจไหมฮะเห็นเขาด่าแม่เขาเนี่ยพวกเราก็มักจะฮ่อพ่อมันละมันด่าแม่มันเหรอเนี่ยไปโง่กับเขาเลยเห็นไหมฮะแต่พระอรหันต์เวลาเห็นใครทุกข์อยู่หรือจะทุกข์ในอนาคตท่านก็จะเข้าไปช่วยให้พ้นทุกข์เลยเพราะคนที่พูดผิดปั๊บมันจะทุกข์ในอนาคตแก้ทันทีมันเหมือนเราเห็นคนกำลังกินปลาแล้วมีก้างอ่ะเป็นไงเราแย่งเลยจริงไหมมันเอาปลาชิ้นอร่อยเลยนะใส่แต่ปั๊บเขาเห็นก้างอยู่นั่นพอกำลังที่ร้องง้างปากงัดออกมาเลยเด็กนี่ร้องดิ้นเลยนะแต่ว่าเพื่อช่วยไม่ให้ก้างติดคอเพราะนั้นครูบาอาจารย์เห็นลูกศิษย์พูดผิดปั๊บแก้ทันทีอย่าพูดผิดมันจะทำให้ผิดไปอีกเป็นร้อยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแต่ลูกศิษย์ขายหน้าไหมคะว้ายกูอะไรเงี้ยนะไม่แก้ไม่ได้นะว่าเห็นคนจะทุกข์ในอนาคตจะช่วยทันทีหรือเห็นคนกำลังทุกข์อยู่ก็ช่วยได้เลยมีความสามารถในการช่วยช่วยเลยนี่คือจิตท่านก็ฟรีๆใช่ไหมฟรีฟรีแต่พวกเรานี่ไม่อะเห็นใครดีกับเราก็ราคะสิเนหาผูกพันเอาละผิดอีกแล้วพอเห็นใครทุกข์ก็นั่นน่ะย้อนบดีนะกะเอานี่ซ้ำเติมอีกหรือไม่งั้นก็ฮ้อฮ้อพอมันแล้วมันชั่วขนาดนี้กะโอ้อะไรเงี้ยแล้วก็เห็นใครมีความสุขกับความดีก็บางทีก็ลิงโลดไปกับเขาไปเลยแล้วพอเห็นใครเป็นไปตามกรรมก็ทำใจไม่ได้มันไม่น่าตายเลยไม่น่าป่วยขนาดนี้อะไรเนี่ยนี่คือจิตของปุถุชนลำบากไหมคะจิตปุถุชนลำบากแต่จริงพระหลานฟรีไหมคะเนี่ยในนี้เขาก็เลยบอกว่าคนที่มันไม่รู้อริยสัจสี่มันจะปรุงแต่งมันจะบ้าบุญบ้าบาปบ้าอันนี้ทางไงแล้วพอมันปรุงแต่งเสร็จเดี๋ยวมันก็มาเกิดอีกแล้วมันก็เลยต้องเร่าร้อนเพราะความเกิดเร่าร้อนเพราะความแก่เร่าร้อนเพราะความตายความเร่าร้อนอันนี้ยิ่งกว่านรกอีกเนี่ยอันนี้คือธรรมะนักบวชนะนักบวชจำไว้เด้อขืนไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยคุณจะเร่าร้อนยิ่งกว่าตกนรกอีกเพราะคุณจะต้องมาเร่าร้อนเพราะความเกิดเร่าร้อนเพราะความแก่เร่าร้อนเพราะความตายเร่าร้อนเพราะความโศกความร่ำไรลำพันความทุกข์กายทุกข์ใจความคับแค้นใจนี่คือความเร่าร้อนที่ยิ่งกว่านรกนี่พุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะในพระสูตรนี้นะคะมีอีกอันน่าสนใจมากเขาเรียกว่ากูตสูตรกูตสูตรนี่เขาจะพูดถึงการสร้างตึกนะว่าถ้าเราจะสร้างตึกชั้นที่2ที่3โดยไม่สร้างตึกชั้นที่1ก่อนนี่เป็นไปได้ไหมพวกเราว่าเป็นไปได้ไหม
5: เป็นไปไม่ได้ค
4: ่
5: ะ
4: โอ้มันจะไม่ได้ยังไงอ่ะใช่ไหมในเมื่อมันไม่ได้เราก็ต้องสร้างตึกชั้นที่หนึ่งก่อนจริงหรือเปล่าเพราะนั้นใครก็ตามที่บอกว่าฉันไม่รู้เรื่องอริยสัจสี่แต่ฉันก็สิ้นทุกข์ได้ไม่มีทางให้พูดอย่างนี้นะคะไม่มีทางเด็ดขาดอยู่ในวรรคที่5ของสัจจะสังยุตวรรคที่5ปปาตะวรรคนะข้อที่1735ไม่สร้างตึกชั้นล่างได้จะไปสร้างตึกชั้นที่2 3 4 5ไม่มีทางเพราะนั้นถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจ4นะจะสิ้นทุกข์นั้นเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นค่ายนี้เป็นค่ายที่ควรรู้แจ้งอริยสัจ4มั้ยคะรู้แจ้งเธอถ้าเธอรู้แจ้งอริยสัจ4แล้วนะทำไมอย่างอื่นไม่ต้องสอนละเดี๋ยวเธอจะไปค้นคว้าเธอจะไปฝึกไปทำเองเข้าใจมั้ยจริงๆพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับอริยสัจ4มากขนาดไหนรู้มั้ยอ่ะปกติอ่ะพวกเราทุกคนตอบนะไฟไหม้ผมกับไหม้ผ้าวู้มาเนี่ยเราควรจะทำอะไรก่อนเลยก็ดับก่อนจริงไหมดับแบบไหนคะดับแบบสบายๆหรือว่าดับบ้างดับแล้วก็หยุดแล้วค่อยดับต่อหรือว่าต้องดับแบบเอาจริงเอาจังต่อเนื่องคะ
5: ดับแบบเอาจริงเอาจังต่อเนื่อง
4: พระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนั้นว่า ไฟไหม้ผมเธอไหม้ผ้าเธอนะกลับมีคนกำลังเทศเรื่องอริยสัจ4อยู่เนี่ยนะแล้วเธอกำลังจะรู้แจ้งนะให้ใส่ใจให้รู้แจ้งอริยสัจ4ก่อนที่จะดับไฟเพราะอะไรพุทธเจ้าเพราะไฟไหม้เนี่ยนะแล้วมันตายไปเลยเนี่ยมันยังไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายแต่เกิดให้มันทุกข์อีกแต่การที่ไม่รู้แจ้งอริยสัจ4เนี่ยเราจะเวียนว่ายแต่เกิดอีกอินฟินิตี้ชาติก็จะเรียงน่ากลัวขนาดนั้นนะเอ๊ะอาจารย์และการแทงทะลุอริยสัจ4นี่ยากไหมอาจารย์พระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบให้ฟังเธอเอาขนเนื้อทรายอ่ะมันคล้ายๆกวางนะฮะแต่ขนมันจะละเอียดมากขนมันจะบางกว่าผมเราอ่ะบางบางนะพระเจ้าก็ถามว่าเอาขนทรายเนี่ยมาแบ่งเป็น7ส่วนโอ้โหก็ยากไหมพอแบ่งเสร็จให้เอาขนทรายเนี่ยมาแทงขนทรายอีกทีนึงอ่ะพุทโธธัมโมสังโฆโหมันจะเข้าว่ะใช่ไหมพุทธเจ้าตรัสว่าการแทงตลอดอริยสัจ4ยากกว่านี้อีกแล้วการแทงแบบนี้มันยากกว่าอะไรเรื่องนี้มันเกิดเนื่องจากพระอนนท์ไปเห็นเขายิงธนูวิววิววิวแบบยิงธนูเข้ารูช่องดานเล็กๆอะนะแล้วยิงแบบไกลมากเลยวิวปิ้วแล้วก็อีกลูกนึงก็ปิ้วอีกลูกนึงก็ปิ้วลอดรูนี้ไปได้เนี่ยโอ้พระอนนท์กลับมาชมให้พุทธเจ้าฟังมันเก่งขนาดเลยพระอนนท์นี่เป็นสุดาบันเนาะพระพุทธเจ้าบอกเลยอนนท์แล้วถ้าเอาขนทรายเนี่ยมาแบ่งไป7ชิ้นแล้วก็เอามาแทงทะลุขนทรายอันไหนยากกว่ากันพระอนนท์บอกโอ้โหเอาขนทรายมาแบ่งเป็น7ชิ้นแล้วแทงทะลุขนทรายนี่ยากกว่านั้นนั่นเลยอย่างงี้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าการรู้แจ้งแทงทะลุอริยสัจ4ยากกว่านี้เพราะนั้นถ้าพวกเราแทงทะลุอริยสัจ4ได้พวกเราจะถือว่าเราเกิดมาชาติเนี่ยเราได้ทำสิ่งที่ยากที่สุดแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วเป็นสิ่งที่แบบสุดยอดเลยเพราะพุทธเจ้าสั่งไว้เลยนะสั่งว่าไงทำสมาธิเพื่อรู้อริยสัจ4ไปปลีกวิเวกหลีกเล้นเพื่อรู้อริยสัจ4อาจารย์จดไว้ในนี้นะเต็มเลยเนี่ยนะสัจวรรคเนี่ยโผล่ขึ้นมาวรรคที่1ก็คือทำสมาธิเพื่อรู้แจ้งอริยสัจ4นะแล้วก็หลีกเล้นเพื่อรู้อริยสัจ4ออกบวชเพื่อรู้อริยสัจ4ถ้าเธอรู้จริงต้องรู้จริงเรื่องอริยสัจ4สมณพราหมณ์ที่ไม่รู้อริยสัจ4ไม่ชื่อว่าเป็นสมณพราหมณ์ถ้าเธออยากคิดให้คิดเรื่องอริยสัจ4ถ้าเธอจะพูดกันให้พูดเรื่องอริยสัจ4นะถ้าเธอจะจำให้จำอริยสัจ4ถ้าเธอจะช่วยเพื่อนให้ช่วยด้วยแน่อาจารย์จดไว้นะเรื่องช่วยเพื่อนเนี่ยนะนี่ดูนะอยู่ที่ข้อ1706เป็นข้อที่6ในโกติกะคามวรรคข้อที่6ในโกติกะคามวรรคที่

0: นายกมนตรีเลยนะคือจะระดับไหนก็แล้วแต่หรือจะเป็นญาติเป็นญาติธรรมหรือแม้แต่ญาติสาโลหิตเลยเนี่ยนะแล้วบุคคลเหล่านั้นพยายามฟังเชื่อฟังเธออยู่เนี่ยนะจะพึงสำคัญถ้อยคำว่าเป็นสิ่งที่ควรเชื่อฟังเนี่ยสมมติว่าเขาเชื่อเธอเนี่ยชนเหล่านั้นเธอทั้งหลายพึงให้สมาทานอริยสัจสี่ให้ตั้งมั่นในอริยสัจสี่ให้ประดิษฐานอยู่ในการตรัสรู้อริยสัจสี่ตามความเป็นจริงอ้าวตกลงอาจารย์ควรทำอะไรดีเนี่ยผู้เจ้าสั่งว่าไงดูก่อนภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยนีสุวรรณถ้าเธอจะช่วยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเธอจงช่วยให้เขาสมาทานการรู้แจ้งอริยสัจสี่ให้เขาตั้งมั่นในการรู้แจ้งอริยสัจสี่ด้วยตัวเขาเองตามความเป็นจริงให้เขาประดิษฐานอยู่ในการตรัสรู้รู้แจ้งอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงด้วยตัวเองอาจารย์ต้องทำตามคำสั่งผู้เจ้าไหมคะต้องเนาะและอาจารย์ทำยังคะทำแล้วนะอาจารย์สอนพวกเธอเรื่องทุกข์หรือยังแล้วพวกเธอรู้จักทุกข์เหมือนที่เธอเคยรู้จักสมัยที่ยังไม่ได้เข้าวัดหรือเปล่าเหมือนไม่เหมือนเมื่อก่อนนึกว่าทุกข์มีแค่ทุกข์กายทุกข์ใจใช่ไหมแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์หมายความว่าไงอาจารย์ก็แปลไปสิเราดูภาพเกิดนะเราเกิดออกจากท้องแม่มาวิ่งเนี่ยไงแม้ความเกิดก็เป็นอยู่ยากไหมคะเป็นอยู่มันได้หรือไม่ได้มันออกมาจากท้องแม่เนี่ยมันเป็นอยู่ไม่ได้แล้วแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์มันเป็นอยู่ไม่ได้จริงไหมจะให้มันอยู่ในท้องแม่มันต่อไปไม่ได้แล้วมันต้องเป็นอยู่ไม่ได้คือแรปออกมาเกิดจริงไหมนี่คือความเกิดทางร่างกายต่อไปมาดูความเกิดทางด้านจิตใจพวกเราเคยเห็นไหมโทสะโกรธที่ใจเนี่ยแล้วโทสะเป็นอยู่ได้ไหมหรืออีกสักพักก็หายแซบไปจริงหรือเปล่าแม้ความโกรธก็เป็นอยู่บ่ได้แม่นบ่แม่นผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าวันไหนที่เราเห็นว่าอ๋อความโกรธก็เป็นทุกข์เหรอความโกรธก็เป็นอยู่บ่ได้เหรอไปกลัวมันยังไปโกรธมันยังเมินจบเลยไหมเราจะสบายไหมคะแต่ที่ผ่านมาเวลาโกรธนี่เรามักจะแบบอยากจะละแต่มันละไม่ได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้จริงไงแต่ถ้าเรารู้จริงเราจะพอมันโกรธปุ๊บเราก็เฮ้ยดูมันดูมันความโกรธเฮ้ยมึงกระตุกบ่ะมึงก็อยู่บ่ได้โว้ยเพราะเรามีประสบการณ์ตั้งแต่เด็กๆมาจนเดี๋ยวนี้ว่าเคยโกรธมากยังไงสักอีกไม่นานมันก็ดับไปจริงไหมตั้งแต่เราเกิดมาจนเดี๋ยวนี้เราโกรธไปกี่ครั้งแล้วคะนับไม่ถ้วนแล้วมันล้วนแต่เป็นอยู่ไม่ได้จริงไหมแล้วจะไปกลัวมันไหมบอกกลัวแล้วแล้วจะโกรธอีกไหมมาโกรธแล้วทำไมคนโกรธเป็นคนบะลวกคนลวกเปิ้นบะโกรธเอ้าในพูดไปดังๆสามรอบ
1: คนโกรธเป็นคนบะลวกคนลวกเปิ้นบะโกรธ
0: เอาพูดภาษาไทยกลางสิ
1: คนโกรธ
0: ไม่ฉลาด
1: ฉลาดคนฉลาดไม่โกรธ
0: จริงไหมเพราะฉะนั้นเวลาโกรธทีไรให้รู้ว่าเฮ้ยไม่ฉลาดแล้วนะก็รีบละซะที่ถ้าถามว่าละยังไงอาจารย์รู้แค่ความจริงของมันนะว่ามันไม่ใช่อยู่ได้ก็เลือกรู้ความจริงของความโกรธว่ามันก็เป็นทุกข์ไงผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นจึงเห็นธรรมไหนเธอเรื่องยิ้มหน่อยดิยิ้มมีความสุขไหมคะแต่ยิ้มยิ้มอย่างเงี้ยมีความสุขเนี่ยเป็นอยู่ได้ไหมคะเป็นอยู่ยากไหมคะ
1: เป็นอยู่ยาก
0: ให้ยิ้มอย่างนี้ทั้งวันห้าตายห้าเจ็บแก้มโอ้อย่างเงี้ยเพราะนั้นแม้แต่สุขก็เป็น
1: ทุกข
2: ์ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิษฐ์คุณแม่จิตรานรากร
2: แม่

0: หวั่นไหวกับขันห้าก็ถูกมารมัดไว
1: ้ถ้าไม่หวั่นไหวก็หลุดพ้น
0: ถ้าดิ้นรนกับขันห้าก็ถูกมารมัด

0: สุกง่ายๆใบไม้กำมือเดียวของขวัญเพื่อชีวิตใหม่ที่ไร้ทุกข์
1: จากผู้เห็นภัยในกิเลสกรรมวิบากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีนันทยานีสำนักปฏิบัติธรรมนิโรธารามอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม
2: ่ความรู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้โดยพระองค์เองนั้นเปรียบดังใบไม้บนต้นไม้ทั้งโลกแต่ความรู้อันประเสริฐยิ่งที่ทรงประทานให้กับผู้ศึกษาและปฏิบัติตามได้พบความสุขอย่างยิ่งนั้นเปรียบดังใบไม้กำมือเดียวก็คือความรู้ในอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นผู้หวังความสุขอย่างยิ่งจงเสพจงคบผู้รู้แจ้งอริยสัจสี่จงตั้งใจฟังอริยสัจสี่โดยเคารพจงเรียนให้รู้ชัดในอริยสัจสี่จงทรงจำอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์จงใส่ใจโดยแยบคายในอริยสัจสี่จงคิดพิจารณาในอริยสัจสี่บ่อยๆจงเพียรระลึกรู้ตามดูตามเห็นอริยสัจสี่เนืองๆจงหมั่นนึกตรึกตรองทบทวนอริยสัจสี่จงพูดถึงอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์โดยเคารพแม้จะช่วยเพื่อนให้พ้นทุกข์ก็จงช่วยให้เพื่อนรู้ในอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์เช่นกันเพราะอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่ทำให้ใจห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากทุกข์พบความสุขอย่างยิ่ง
1: อริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐสี่ประการโดยย่อได้แก
0: ่ความจริงอันประเสริฐข้อที่หนึ่งคือทุกข์หรือทนได้ยาก
3: ขันธ์5เป็นทุกข์ทนได้ยากขันธ์5ไม่ได้เป็นคนแต่ถ้ามีอุปทานหรือความหลงติดใจเพราะพอใจยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5นั่นคือความทุกข์ที่แท้จริงควรรู้รอบอย่างท่องแท
1: ้ความจริงอันประเสริฐข้อที่2คือสมุทัยหรือความเกิดของเหตุแห่งทุกข์คือความเกิดอวิชชาตัณหาเกิดความไม่รู้แจ้งทุกข์จึงหลงติดใจเพราะเพลิดเพลินในขันห้าอันน่ารักน่าชื่นชมควรละตัณหาสามเสีย
0: ความจริงอันประเสริฐข้อที่3คือนิโรธหรือความดับทุกข์คือความดับตัณหาสามได้โดยไม่เหลือ
3: ควรกระทำให้แจ้งความดับทุกข์ด้วยอริยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญา
1: ความจริงอันประเสริฐข้อที่4คืออริยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาคือทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์ควรเจริญกระทำให้มาก
0: ควรเจริญกระทำให้มาก

0: ลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะกับความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ฝากไว้ก่อนจากว่าความดีใดทำแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังทำความดีนั้นดีกว่าวันนี้ขอบคุณกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
0: Mass FM

0: ชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตร
1: ผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองทัพสหรัฐเริ่มดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศสเปนเอาชนะฝรั่งเศส2-0สเปนผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตและเข้าร่วมพิธีเปิดการ